0: ี้เป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการก็หายจากโรคเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยคาดว่าจะมีผู้ป่วยหายจากโรคนี้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตรวจพบโรคได้เร็วแล้วก็เข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงการตอบสนองต่อการระบาดที่เข้มข้นขึ้นขณะที่นายแพทย์ชองคาเซย่าซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกาบอกว่าความเสี่ยงของการแพร่กระจายในระดับภูมิภาคกำลังเกิดขึ้นแล้วนะคะโดยมีการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า 1,100 คนค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยว 8 โมงเช้ากลับมานะคะ Green
1: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: มาแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีด้วยวันหยุดหรือเปล่าแต่ถนนโล่งนะ
2: น่าจะหยุดนะจ๊ะวันนี้น่าจะหยุด
1: แต่ว่าโรงเรียนไหลโรงเรียนไม่หยุดนะฮะ
2: เอาจริงเหรอวันนี้เป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการด้วยนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นวันหยุดสัญลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือขึ้นทางด่วนฟรี
1: ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเช็คได้เลยขึ้นทางด่วนฟรี3สายทางหลักๆแล้วคือทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานครก็คือดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านไปเลยแล้วก็ศรีรัตน์นะครับก็คือแจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านแล้วก็อุดรรัตยาก็คือบางปะอินปากเกร็ดอีก10ด่านฟรีหมด
2: ใช่แล้วค่ะนะในวันนี้นะคะ3มิถุนายนค่ะซึ่งอาจจะเป็นวันหยุดฟันหล่อซะหน่อย
1: ใช่เมื่อวานนี้หลายคนก็เลยหยุดกันไปก่อน
2: ค่ะ
1: ก็มี
2: ค่ะเป็นปฏิทินของเราเอง
1: ค่ะผม
2: ค่ะกาตัวแดงเลยนะ
1: แต่เมื่อวานผมออกไปเดินแบบพอเสร็จงานนะพี่อ้อยอันก็แวะทานข้าวอ่ะ
2: ค่ะ
1: ในห้างนะ
2: จ้ะ
1: เข้าห้างพอดีมีนัดประชุมนิดนึง
2: ค่ะ
1: โล่งใช่
2: เงียบเน
1: า
2: ะ
1: เออซึ่งผมนึกในใจว่าอารมณ์เมื่อวานนี้มันน่าจะเป็นมีความฮอลิเดย์อ่ะเพราะวันนี้หยุดนึกออกปะนึกในใจว่าคนน่าจะออกมากินข้าวดีเพราะวันนี้พักนี่ว่าวันนี้ได้หยุดนี่นาเด็กๆออกมาสิครอบครัวออกมาสิอารมณ์มันน่าจะเหมือนวันศุกร์นิดนึงอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ทำไมมันเงียบ
2: เงียบๆค่ะจริงๆห้างเงียบมาหลายอาทิตย์แล้วเหมือนกันนะเท่าที่ดูนะคะ
1: นี่ขนาดเขามีเซลใหญ่ด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาเซลกันหนักหน่วงนะพี่อ้อย
2: ใช่จำนวนของคนที่เข้าไปน้อย
1: เออแล้วตอนนี้เวลาเซลอ่ะเขาไม่ได้เซลกันแบบ20%ไม่นะพี่50อย่างนี้เลยนะ
2: ค่ะค่ะ
1: 50 40กันแบบจริงจริงจังๆอ่ะคนยังหายเลยเราก็แบบ
2: แต่มันก
1: ็มาหน่อยเถอะพวกเราม
2: ันก็เป็นการมาถึงของร้านหลายๆร้านอย่างเช่นพี่อ้อยชอบร้านเฮทีมากๆแถวซึ่งเคยไปกินที่เซี่ยงไฮ้อร่อยมากอ่ะกันจะเปิดสาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์อย่างเงี้ยก็มันก็จะมีอะไรแบบนี้ด้วยแต่นั่นแหละค่ะทุกคนคงต้องพยายามเคลื่อนตัวมั้งแต่เห็นแบบตลาดก็คึกคักอยู่นะคะไทยช่วยไทยพลัสค่ะโบค่ะเมื่อวานใช้1รอบเท่าไหร่คะหมดเลยใช่ไหมคะโควต้าเรา
3: เกือบ
1: เหรอใช้แปลว่าใช้โควต้าต่อ1เดือนไปเลยนะ
2: ไม่ใช่
1: อ๋อต่อวัน
2: อ๋อต่อวัน
1: เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องใช้อย่างน้อย5วัน
2: อย่างน้อย5วันค่ะแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าในแต่ละวันนั้นอุ๊ยใช้ไม่ถึงเดี๋ยวมันจะไปโปะวันรุ่งขึ้น
1: อ่ะโปะได้ไหม
2: อ
1: ัน
2: นี้คือโปะได้แต่ว่าอย่างนี้ค่ะ
1: อยู่ในเดือน
2: อยู่ในเดือน
1: ใช่ใช่ค่ะโอเคครับผม
2: มันก็จะมี
1: แต่ในแต่ละวันห้ามเกิน200
2: ใช่ค่ะมันจะประมาณนั่นแหละค่ะนะคะแต่หนนี้ก็จะเป็น60 40ถึงได้มีคนที่พยายามจะออกมาว่านี่นะคำนวณออกมาแล้วเราต้องเติมตังค์เอาไว้เท่าไหร่
1: แต่จริงๆในมุมนึงนี่ก็คือเงื่อนไขที่พยายามจะทำให้มันเกิดการกระจายแล้ว
2: ค่ะค่ะ
1: ก็คือกระจายไปร้านต่างๆหรือกระจายแบบไม่ทีเดียวอ่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วเขาก็เลือกหมวดหมู่กันมาอยู่บ้างพอสมควรนะฮะ
2: ค่ะ
1: พอมิเช่นนั้นมันก็จะไปกระจุกตัวกันอยู่ในหลายๆจุดที่ใช้ครั้งเดียวให้มันจบๆไปเลยอย่างเงี้ยมันตัวคูณมันจะต่ำลงนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็เช่นกันไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เขาก็มาสำรวจพฤติกรรมนะครับของคนนะฮะซึ่งปัจจุบันทั้งวัยเริ่มทำงานด้วยแล้วก็วัยอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งก็ไม่ดีก็แล้วกันนะฮะสำหรับคนที่มีวินัยทางการเงินและสามารถมีวินัยต่อตนเองได้พวก Buy Now Pay Later
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะครับตอนนี้แบงก์ชาติจะมามีเริ่มมีการพิจารณาว่าจะควบคุมเรื่องนี้แล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: การจ่ายก่อนผ่อนซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยจริงๆจะว่าไปมันเหมือนกับการปล่อยสินเชื่อในรูปแบบหนึ่ง
2: ใช่
1: ซึ่งมันเป็นการถ้าเทียบนะมันคือการปล่อยเงินกู้ในรูปแบบหนึ่ง
2: ค่ะ
1: ซึ่งมันเป็นการปล่อยเงินกู้ที่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรควบคุมเลยคือตามสบายเลยฉันจัดโปรอะไรก็ได้ที่มันจะเป็น Buy Now Pay Later แบบนี
2: ้
1: นะครับซึ่งคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการแบงค์ชาติแห่งประเทศไทยผมว่าจริงๆแล้วคุณวิทัยเคลื่อนตัวเกือบทุกเรื่องผมเห็นด้วยหมดเลยน
2: ะ
1: ที่ผ่านมา นะครับ
2: อ
1: บอกว่าการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อเนี่ยแบบดิจิตอลส่วนบุคคลเนี่ยนะฮะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละเท่าไหร่รู้ไหม
2: เท่าไหร่คะ
1: 99.99
2: ว้าย
1: นี่คือเกรงใจนะไม่งั้นก็บอกว่าก็คือ 100% แล้ว4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มันเป็นเรื่องที่ในมุมหนึ่งน่ากลัวเหมือนกันถ้าบอกว่ามันก็ทำให้เศรษฐกิจโตแต่อีกด้านหนึ่งมันทำให้คนเป็นหนี้เยอะมากแล้วตอนนี้หนี้เสียเยอะมากแล้วเขาพบว่าหนี้เสียส่วนใหญ่มาจากBuy Now Pay Laterฮ
2: ะ
1: โดยเฉพาะกลุ่ม 20-35 กลายเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียสูงที่สุดและคนเราโดยเฉพาะในวัยทำงานที่เต็มไปด้วย creativity และพลังงานขนาดนั้นไม่ควรอยู่ในหนี้เพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีหนี้เราจะเริ่มเหมือนคิดอะไรไม่ออกอ่ะเข้าใจไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ยีมันจะตื้อๆเหมือนแบบเหมือนไม่ฉลาดอ่ะพี่อ้อย
2: ค่ะใช่
1: เพราะว่ามันมัวแต่กังวลอยู่กับเรื่องหนี
2: ้
1: โบมีเปล่าม
2: ีอยู่แล้วมีทุกคนต้องมี
1: โบมีไหมBuy Now Pay Laterมีไหม
3: มี
1: ม
2: ี
1: เอาแต่ถามตรง
2: ๆ
1: ถึงขั้นแกะไม่ออกไหม
3: ไม
2: ่
1: สบายสบายอยู่ไหม
3: ใช่
1: โอเ
2: คซึ่งจริงๆอ่ะพี่อ้อยก็เป็นคนใช้บัตรเครดิตบ่อยเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งคือแต่พี่เป็นคนที่มั่นใจว่ายังไงก็ตามปลายเดือนพี่เพราะมัน
1: จ่ายเต็ม
2: เงินเดือนอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่
2: ใช่พี่ใช้มาเป็น20-30ปีเพราะนั้นก็บางวันก็อาจจะแบบว่าบางทีเห็นข่าวแบบนี้เหมือนกันจริงๆมันก็อยู่ที่วินัยการใช้เงินนะ
1: ครับคุณใช้บัตรเครดิตได
2: ้ค่ะ
1: ฟังนะฮะถ้าถามพี่อันนะฮะคุณใช้บัตรเครดิตได
2: ้ค่ะ
1: แต่จ่ายเต็มเสมอและตรงเวลาเสมอ
2: ใช่
1: แค่นี้ถ้าคุณมีวินัยแค่นี้บัตรเครดิตดีมากครับ
2: จริงๆค่ะเพราะมันจะได้แบบได้พงได้พอยได้มีส่วนลดได้มีการจ่ายแม้กระทั่งการผ่อน 0% กี่เดือนก็ทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องโดนแบบอย่างหนักๆอ่ะก็สุดแท้แต
1: ่อันนี้เมื่อวานมีอันนี้จำได้เลยนะฮะกล
2: ับ
1: ไปที
2: ่
1: หน้าเดิมได้ไหมจ๊ะโบจ๋าเมื่อวานเจอพี่อั๋นกับพี่อ้อยที่หน้าตึกแกรมมี่เลยเมื่อวานเราเสร็จจากกรีนเมนต์โชว์เราลงไปข้างล่างด้วยกันเพราะว่าเราขึ้นรถไปถ่ายคลับไฟเดย์ด้วยกัน
2: ใช่แล้วคลับไฟเดย์โชว์เมื่อวานนี้นะคะ
1: แต่ตัวใจสำคัญที่ตั้งใจสะอาดเขาบอกว่าตัวจริงตัวดีมากทั้งสวยและหล่อฉันเลยบอกว่าโอเคฉันต้องหยุดทุกข่าวมาอ่านเรื่องนี้ก่อน
2: ค่ะ
1: ดูเด็กกว่าในจอแต่ว่าในจอเราแก่สิ
2: อ๋อจากพี่โรอย่างนี้ประจำอยู่แล้วค่ะเช่นทำไมตัวเล็กอะค่ะได้แต่บอกไปว่ากล้องมันไม่ค่อยรักอะค่ะแต่ยังอยากทำงานทีวีต่อนะคะ
1: เขาบอกว่าแก้เขินด้วยการชวนว่าไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยหรือยังพี่อ่านไปใช้หรือยังยังเลยอ่ะอันยังไม่
2: เติมเงินเข้าไปก่อนไปเติมเงินเข้าไปก่อน
1: จบวันนี้เดี๋ยวเราเติมเงินกันนะพี่อ้อย
2: ได้เลยอ๋อพี่อ้อยเติมแล้ว
1: ไม่
2: ใช่เดี๋ยวทำให้เดี๋ยว
1: ไม่ใช่ทำให้เดี๋ยวเราทำด้วยกัน
2: ได้
1: เพื่อความมั่นใจ
2: ค่ะก็ยังบอกน้องอ่านเลยว่าเอ้ยน้องอ่านต้องลองไปเดินแบบตามตลาดอย่างนี้ด้วยนะเพราะบางทีน้องอ่านจะแบบวิ่งงานไงทำงานเสร็จปั๊บจึ้งขึ้นรถแล้วไปต่อเลยนะคะแล้วบางอันวันนี้เราควรจะต้องถามเขานะคะบางอันไม่ได้มีป้ายขึ้นไว้นะ
1: ว่ารับใช่ไหม
2: ว่าไทยว่าไทยช่วยไทยพลัสเพราะนั้นทุกร้านมีจะถามก่อนเลยหรือเปล่าคะใช้หรือเปล่าคะรับหรือเปล่าคะ
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็คำนวณตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับนะฮะเพราะว่าตัวแบงก์ชาติเองเขาก็จะมาคุมและเพราะว่าเขาเห็นว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่คุมตัวเองไม่ได
2: ้นี่สาธารณะเยอะไป
1: คุมตัวเองไม่ได้ขออนุญาตเมื่อวานนี้แขกรับเชิญของเราคนหนึ่งก็เป็น
2: ค่ะค่ะ
1: หนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์เบียร์คนตื่นธรรม
2: ใช่
1: ซึ่งอาจารย์เบียร์มาเล่าและหลายคนน่าจะรู้ถึงปัญหานี้นะฮะอาจารย์เบียร์เคยโดนฟ้องล้มละลายจากเหตุนี
2: ้ค่ะ
1: Buy Now Pay Later
2: ค่ะ
1: แล้วก็ Buy Now Pay Later เต็มไปหมดเงินเดือนเป็นแสนนะฮะ
2: ค่ะ
1: แต่อยู่ไม่ได
2: ้ค่ะ
1: เพราะใช้ชีวิตเกินตัวแล้วแกะไม่ออก
2: มันจะพันคอไปเรื่อย
1: ๆ
2: พันคอไปเรื่อยๆจนหายใจไม่ออกแต่อย่างที่บอกค่ะพี่เห็นด้วยกับน้องอันเพราะพี่เป็นคนใช้แนวนี้ใช้บัตรได้นะใดๆก็ตามเพียงแต่แค่มั่นใจนะว่า1ปลายเดือนคุณมีจ่ายเต็มจำนวนแน่นอนนะคะ
1: ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับแบงก์ชาติเตรียมยกเลิกค่าธรรมเนียมฝากถอนโอนเงินข้ามเขตที่สาขาจะเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมนี้นะครับเช่นเดียวกันกับการปรับลดค่าธรรมเนียมรายงานกระแสเงินย้อนหลังหรือว่าสเตทเมนต์จากเดิมเคยสูงสุดอยู่ที่ครั้งละ 1,000 บาทเลยนะพี่อ้อย
2: อุ๊ย
1: มันอะไรจะขนาดนั้นเน
2: ี่
1: ย
2: ตอนนี้ไปก็เป็นหลักร้อยอ๋อแต่มันอยู่ที่ว่ามันย้อนกี่เดือนไง
1: ตอนนี้จะเหลือเป็นไม่เกิน100บาทต่อบัญชีต่อครั้งไม่มีเหตุผลที่จะแพงขนาดนั้นเลยอ่ะ
2: ใช่ค่ะนะเพื่อจะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วยค่ะ
1: อันนี้คือกรณีขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นปกติเวลาขอทางอีเมลอ่ะเขาส่งข้ออีเมลก็คือฟรีอยู่แล้ว
2: พี่เขาไม่ส่งทางพี่เคยขอทางอีเมลแต่มันไม่ได้
1: อ
2: ๋
1: อเหรอของอันปึ้งทันทีเลย
2: เลยต้องเนี่ยไปตรงสาขาตรงนี้ค่ะตรงแถวมสวเพื่อไปบอกกับเขา
1: ครับแล้วก็ค่ากดเงินสดจากบัตรเครดิต จากร้อยละ3จะเหลือไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดเบิกเงินตลอดจนค่าแรกเข้าบัตร ATM พื้นฐานของบุคคลธรรมดาจะลดลงจากปีละ400เหลือไม่เกิน150บาทอ
2: ัน
1: นี้คือแบงก์ชาติเข้ามาจัดระเบียบแล้วนะฮะแล้วก็จะทยอยประกาศบังคับให้สถาบันการเงินลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการการเงินสำหรับประชาชนและ SME ครอบคลุมธุรกรรม19รายการให้เสร็จภายใน1ตุลาคม2019เริ่ม1กรกฎาคมบางอย่างค่อยๆทยอยกันไป19รายการจะต้องแล้วเสร็จใน1ตุลาคม2019ก็ขอบคุณแบงค์ชาติ
2: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณวิทัยด้วย
2: อย่างน้อยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทุกคนเหนื่อยแล้วก็ทุกคนลำบากนะคะหรือแม้แต่อย่างไทยช่วยไทยพลัสบางคนเอาไปใช้ในการเดินทางด้วยนะคะเพราะ MRT ก็รับแต่ต้องไปติดต่อเคาน์เตอร์ก่อนนะมันก็จะมีขั้นตอนของเขาอันนึงที่หลายๆคนเริ่มเห็นข่าวมากขึ้นคือการเปิด Virtual Bankธนาคารไร้สาขา
1: เห็นข่าวแวบๆ
2: ใช่ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าต้องลองดูค่ะยังเป็นเรื่องของการลองดูว่าระบบเงินใหม่ที่มันไม่มีทั้งสมุดเงินฝากมันใช้ดิจิตอลอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะบูมบ้างบูมไหมในบ้านเรานะคะคือธนาคารที่ชื่อว่าธนาคารคลิกข่าวที่23หน่อยคือธนาคารชื่อว่าธนาคารคลิกนะคะเป็นความร่วมมือของ3พันธมิตรค่ะมีทั้งธนาคารกรุงไทย AIS แล้วก็ OR ซึ่งมีฐานลูกค้าอยู่ในมือนับล้านคนเขาก็เลยลองเอาเทคโนโลยีและข้อมูลที่หลากหลายเนี่ยลองมาเป็นการให้บริการการเงินรูปแบบใหม่ซิว่าโอเคไหมนะคะและเราสามารถบอกเลขที่บัญชีที่เราอยากจะมีเลขนี้คือปกติแล้วเลขที่บัญชีของเราอ่ะมันจะเป็นไปตามที่เขารันมาให้อ่ะค่ะต
1: ั
2: วเลขเยอะๆยากๆใช่ไหมคะแต่อันนี้เราเลือกได้จองเลยว่าฉันเอาเลขนี้เป็นเลขที่ฉันชอบ
1: อ่ะล่ะมาวุ่นวายกันเลขตองเลขสวย เลขเรียงเลขมงคลเลขจำง่ายเลขนิคพุทธที่เขาเขียนเลยน
2: ะ
1: เลขหงมังกรเลขเสริมการเงินการงานความรักหรือว่าเลขที่ตรงกับ7หลักท้ายของเบอร์มือถือแต่ไม่ใช่ให้เลือกได้แต่เอามาขายก็พ
2: อ
1: เข้าใจป่ะ
2: มันมีแบบ
1: จ่ายเงินเพิ่มอีก
2: แต่อันนี้เพื่อว่าอันนี้มันจองได้นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาที่ความต้องการมันเยอะ
1: เพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าคลิกอุ๊ยฉันไม่เชื่อใจเธอหรอกนะครับตอนนี้จะกลายเป็นธนาคารคลิกจำกัดมหาชนเลยนะฮะ
2: ค
1: ลิกอันนี้สะกด CLICX นะฮะ
2: ตัว X
1: เปลี่ยนจาก K เป็น X นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ย้ำอีกทีนะเพราะฉะนั้นมันเป็น3ความร่วมมือของพันธมิตรก็อยากให้เห็นว่าเป็น3พันธมิตรที่เชื่อถือได
2: ้
1: กรุงไทยเชื่อถือได้ไหมล่ะ AIS ได้ไหมล่ะ OR ได้ไหมล่ะทั้ง3อันเนี่ยมีฐานลูกค้าเยอะอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับเขาก็เลยลองดูว่าอ่ะลองดูที่นี่คือก้าวใหม่ซึ่งแรกๆอ่ะพอมันเป็นอะไรใหม่เราก็จะยัง
2: กลัวๆกันอยู่ยังหวั่นๆยัง
1: โดยเฉพาะกลัวเงินหายะ ใช่ไหมล่ะนะครับ
2: ค่ะ
1: ใครที่สงสัยว่าฝากเงินแล้วจะได้อัตราดอกเบี้ยหรือว่าเสียค่าธรรมเนียมอะไรยังไงเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ออกมาเป็นทางการแต่ว่ามี2ทางเลือกคร่าวๆคือ1ก็คือ Pocket รับเงินรางวัลเป็น reward pocket ครับเป็นเงินฝากที่สามารถเปิดได้ในแต่ละช่วงเวลาจากแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บของธนาคารอีกอันนึงคือ pocket ดอกเบี้ยสูงคือ save max pocket อันแรก reward pocket อันที่สอง save max นะครับอันที่สองเนี้ยเป็นเงินฝากที่สามารถเลือกเปิดและฝากได้เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามแคมเปญของธนาคาร
2: ใช่ค่ะการเปิดบัญชีเนี่ยมันไม่มีสมุดคู่ฝากนะคะซึ่งหลังๆเราไม่ค่อยได้เปิดดูเท่าไหร่นะเอาจริง
1: ๆ
2: เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปนะคะเขาจำกัดจำนวนด้วยนะคะว่าบัญชีเงินฝาก1บัญชีต่อ1คนแปลว่าคุณจะมีไปเปิดบัญชีคลิกเอาไว้ดีกว่าสัก2บัญชีไม่ได้เขาจำกัดให้แค่บัญชีเดียวต่อ1คนนะคะคราวนี้ก็ยังในส่วนจำนวนเงินเปิดบัญชียังไม่มีการกำหนดเพราะอย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นจะเรียกว่าเป็นการลองแต่ก็เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นจนกว่าจะมีรายละเอียดออกมาอย่างชัดเจนนะคะที่ทันกับโลกยุคดิจิตอลค่ะคลิกเป็น Virtual Bank
1: พี่อ้อยไม่เคยรู้เลยว่าทุกวันนี้เวลาเราถอนเงินจาก ATM เขาหักเงินเราหรอเขามีค่าธรรมเนียมหรอ
2: ไม่นี่ไม่มี
1: นั่นน่ะสิ
2: ไม่มี
1: แต่อันนี้เนี่ยนะคือเขียนว่า
2: เขาถอนด้วยบัตรเครดิต
1: ไงนี่ไงค่าธรรมเนียมอ๋ออันนี้ถอนด้วยบัตรเครดิตหรอ
2: จะได้เป็นการถอนด้วยบัตรเครดิตหรือเปล่าถ้าถอนด้วย
1: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่ไม่ใช้บัตรด้วยนะพี่อ้อยนี่ไงเขาเขียนนะส่วนค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่ไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM หรือว่า ADM ของธนาคารกรุงไทยจะมีค่าบริการรายการละ10บาท
2: อุ๊ยอันนี้ไม่เคยไม่ได้ใช้อ้
1: าวถ้าเห็นอย่างนี้ผมไม่ถอนนะต่อให้10บาทก็ตามนะเพราะจริงๆเราไม่ต้องใช้เงินสดก็ได
2: ้
1: กับอีกอันนึงนะค่าธรรมเนียมการฝากเงิน
2: มีค่าธรรมเนียมอีก
1: เออฝากก็เสียค่าธรรมเนียมการฝากเงินแบบไม่ใช้บัตรที่ตู้ ADM ธนาคารกรุงไทยจะเสียค่าบริการ50บาทเยอะนะ50บาทเยอะนะ
2: ใช่ๆๆเคลื่อนตัวแบบแรงอ่ะ50บาทถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถออกปิดบัญชีได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันคลิกเท่านั้นกรณีดอกเบี้ยสะสมในบัญชีธนาคารจะโอนเงินทั้งหมดไปยังบัญชีที่ลูกค้าระบุไว้แล้วก็จะปิดบัญชีคราวนี้ต้องระวังอันนึงค่ะ ใดๆก็ตามถ้าเกิดบังเอิญว่าคุณเปิดเอาไว้แล้วคุณไม่ได้ไปทำธุรกรรมเลยนะคะ
1: มันจะมีค่ารักษาบัญชี
2: ใช่มันจะต้องมีคือคุณถ้าเกิดว่าบังเอิญคุณทำธุรกรรมไม่ได้ทำติดต่อกันประมาณปีหนึ่งคือ12เดือนขึ้นไปและมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ
1: ครับถ้าต่ำกว่า500บาทจะเก็บค่ารักษา20บาทต่อเดือนเพราะฉะนั้น คุณต้องถ้าคุณจะเก็บมันไว้นะฮะคุณต้องมีแช่ไว้เกิน500อ่ะ
2: ค่ะค่ะ
1: แต่ไอตัวเลขนี้แต่ละธนาคารไม่เท่ากันนะฮะ
2: ใช่อ๋อใช่จริงๆถ้าถอนตู้ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ในเขตกทมอันนี้มีใช่ๆถ้าเกิดอย่างสุราพี่ไปถอนที่แม่สอดอย่างเงี้ยพี่จะเสียตังค์ก็ทําเนียม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดที่เมื่อสักครู่อ่านไงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้อยู่ให้มันแมทช์ด้วยเหตุผลนะฮะธนาคารประเทศไทยบอกว่าตัวเลขต่างๆเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนตัวเลขที่แท้จริง
2: ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นภาระหนี้เสียของประเทศใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณสามารถจะกู้หนี้ยืมสินได้กู้ธนาคารได้ผ่านดิจิตอลปั๊บหนึ่งตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยต้องมีมาตรการคือต้องควบคุมธนาคารไร้สาขาหรือ virtual bank ป้องกันการปล่อยสินเชื่อที่กระจุกหรือเอื้อให้เกิดการก่อหนี้เกินความจำเป็น
1: อ่ะก็จะวุ่นวายกับเรื่องหนี้นี่แหละนะครับเพราะตอนนี้เราหนี้เยอะนะฮะและหนี้ครัวเรือนสูงแล้วเราหนี้เสียเยอะมากนะครับณตอนนี
2: ้ค่ะ
1: ครับผม
2: เมื่อวานเมื่อเช้าฟังข่าวอ่ะคนนั้นโชคดีจังเลยอ่ะเพราะเมื่อวานหวยออก
1: ที่เหลือไปสุดท้ายป่ะ
2: คือเขาฝันแล้วเห็น6ตัวค
1: ือมีคนชัดขนาดนั้นเลยเหรอ
2: แล้วเขามาซื้อแล้วที่ตรงที่เขาซื้ออ่ะแล้ว6ตัวนั้นถูกจริง
1: และตรงที่ไปซื้อก็ได้เจอ6ตัวนั้นด้วย
2: ถูกต้องคืออย่างเมื่อวานถามอาจารย์เบียร์เพราะอาจารย์เบียร์เขาเคยแบบว่าเป็นหมอดูมาก่อนไงก็อยากรู้ว่าเขาเห็นหรือเขาได้ยินอย่างนั้นจริงๆหรืออ่ะแต่มันมีหลายเรื่องที่มันแบบมันนอกเหนือกัน
1: เราก็ไม่รู้เนาะแต่อันก็ไม่คิดว่าอาจารย์เบียร์โกหกนะไม่รู้อันไม่คิดว่าเขาเป็นคนโกหก
2: ไม่
1: นะวันนี้เขาไม่ต้องโกหกอะไร
2: ใช่ค่ะไม่หรอกที่เล่าให้ฟังว่ามันมีหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องบังเอิญที่มันเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์น้องอ่านแล้วปรากฏว่าเวลาที่ได้เงินมาเสร็จปั๊บอุ้ยรางวัลที่หนึ่งแฮะก็ต้องไปแจ้งความใช่ไห
1: ม
2: ตำรวจที
1: ่ลงบันทึกประจำวัน
2: ลงบันทึกประจำวันตำรวจที่รับลงบันทึกประจำวันอ่ะเขาบอกว่าตอนที่เขามาที่นี่เป็นครั้งแรกก็มีคนมาแจ้งบันทึกประจำวันว่าได้รางวัลที่หนึ่งเหมือนกัน
1: อ๋อเหรอ
2: ซึ่งมันก็เลยมีความมหัศจรรย์มหัศจรรย์มหัศจรรย์ดีแปลกดีแปลกดี6ตัวเลยนะดอนดีๆนะน้องโบที่สำคัญเธอตื่นขึ้นมาเธอต้องจำให้ได้ ไปบอกอ้อมดีกว่า เออมันมีอะไรที่แบบหล่ออ่ะแล้วก็โหก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าก็มีหลายคนที่บอกว่า กองสลากเป็นอะไรกันนักหนากับ7007เพราะมันก็มีเลขแบบนี้มาตลอดเนาะก่อนหน้าที่เป็นอะไร77
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็น07อ่ะค่ะก็แสดงความยินดีกับผู้ที่สลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นอยู่ในมือของคุณนะคะแล้วก็คุณถูกรางวัลด้วย
1: ครับ
2: ค่ะเมื่อพี่เขาส่งข่าวอันนึงไปก็น่าตกใจเหมือนกันนะอันนี้ไว้เตือนกันค่ะที่มีมอเตอร์ไซค์ขับรถขึ้นทางข้ามอยู่ในดูซิไม่คือ
1: ข่าวแรกๆเลยครับ
2: เขากำลังจับพยายามหาดูว่าน
1: ี่ๆๆๆๆ
2: ๆว่าเหตุผลคืออะไรโอเคจ้ะได้เลยจ้ะได้เลย
1: ก็คือ
2: ที่ทำให้มันเละไปหมดแล้วตอนน
1: ี้เมื่อวานนี้นะครับ2มิถุนายนนะครับตอนบ่าย 3:40 นซึ่งจริงๆเมื่อวานก็คือตอนที่เรานั่งถ่ายกับ Friday อยู่เนี่ยโทรศัพท์อันนี้ขึ้นเตือนเลยฮะเพราะโรงเรียนลูกส่งข้อความมาส่งข้อความมาว่าให้ระวังฟ้าผ่าแต่โรงเรียนลูกอาจจะส่งมาตลอดเลยว่าคือเขาจะส่งมาตลอดว่าเขากำลังระวังอะไรอยู
2: ่
1: เพื่อให้รู้ว่าเราไม่ต้องห่วงลูกนะเขารับรู้อยู่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาใช้คำว่า lightning alert ทันทีที่เขาส่งมาว่า lightning alert ที่โรงเรียนลูกเป็นการบอกให้รู้ว่าเขาเก็บเด็กทุกคนเข้าตึกหมดไม่ให้วิ่งในสนามเลยนะครับซึ่งมันเป็นช่วงเวลาตอนที่เนี่ยพอดีเลยนะฮะแต่มาเห็นข่าวก็คือมีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไป
2: ขับไรเดอร์
1: แล้วปรากฏว่าถูกฟ้าผ่ากลางสะพานยกระดับรัชวิภาที่วิภาวดีรังสิตก็เลยมีผู้บาดเจ็บสาหัส1คนเป็นผู้ชาย
2: ค่ะคือตอนนี้ก็เลยเริ่มมีการวิเคราะห์กันว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วเขาก็บอกว่าเป็นการใส่สร้อยสแตนเลสหรือเปล่าซึ่งจริงๆนะเขาว่าใส่สร้อยสแตนเลสเนี่ยวันนี้อาจารย์เจตก็ยังออกมาบอกว่าสร้อยสแตนเลสไม่ได้มีผลในการเป็นการล่อฟ้านะคะคราวนี้ต้องหากันต่อว่าการล้อฟ้าเกิดขึ้นจากอะไรแต่สิ่งหนึ่งซึ่งออกมาเป็นคำเตือนเผื่อว่าใครก็ตามที่จำเป็นจะต้องโดยสารเรื่องของมอเตอร์ไซค์เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีไฟฟ้าสถิตขึ้นที่ผมมันจะเป็นสัญญาณต่อลูกนะ
1: ผมจะตั้งๆหน่อย
2: ผมจะตั้งๆนะคะวิธีการก็คือ1คุณต้องอยู่ในพื้นที่ที่เตี้ยสุดแต่ห้ามนอนราบ
1: เพราะนอนราบคุณเพิ่มพื้นที่สัมผัสของตัวคุณกับพื้น
2: ใช่ค่ะเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยคือตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่มีพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งปีนี้มีคำเตือนแล้วนะคะว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองหนักกว่าในปีที่ผ่านมาเกินสถิติไปเยอะมากคราวนี้ก็มีคนบอกว่าเอ๊ะแต่เขามีรอยไหม้ที่คอแต่อาจารย์บอกว่าอาการไหม้ที่คอไม่ได้แปลว่าสร้อยของเขา
1: เป็นสาเหตุ
2: ใช่
1: แต่เมื่อมันลงมาแล้วตรงไหนที่เป็นโลหะมันจะร้อนเน
2: ี่
1: ยม
2: ัน
1: ก็จะลวก
2: ตอนนี้ก็อาการสาหัสอยู่นะคะก็ขอให้ปลอดภัยแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นคำเตือนว่าตอนนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกฟ้าคะนองอย่าใช้วิธีการขับฝ่าโดยเฉพาะเวลาที่เราขึ้นสะพานสูงๆนะคะเพราะแต่ก่อนนะเราก็มีความรู้เรื่องของฟ้าผ่าก็ประมาณว่าอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้สูงๆนะเดี๋ยวมันจะเหนี่ยวนำลงมาและพี่อยากเคยอ่านที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วล้อของรถอ่ะมันเป็นฉนวนที่มันสามารถซับเรื่องของไฟฟ้า
1: ใช่แต่อันคิดว่าในกรณีนั้นคือเราต้องนั่งอยู่ในรถพี่ถ้าเราอยู่ในรถแล้วถ้าเราขับรถอยู่นะฮะแล้วฟ้าผ่าเราไม่เป็นไรเลยถ้าเราอยู่ในรถเพราะรถเป็นฉนวนนะครับแต่ว่าตอนนี้มอเตอร์ไซค์มันไม่มีหลังคาไงพี
2: ่มันก็เลยลงมา
1: เพราะฉะนั้นมันลงมาที่ตัวเรายังไงซะเมื่อไฟฟ้าลงมาที่ตัวเรามันไม่ลงไปพื้นแล้วนะฮะมันจบที่ตัวเราแต่มันลงมาถึงตัวเราอยู
2: ่
1: เหมือนถ้าอยู่บนรถแล้วเราเอามือจับตัวถังที่เป็นเหล็กตอนที่มันผ่ายังไงเราก็โดนพี
2: ่อ๋อนึกว่าตอนแรกคิดว่าเอ๊ะล้อมันเป็นฉนวนอันนึงที่มันจะแบบสามารถผ่องถ่ายประจุไฟฟ้าไปได้แต่อย่างสมมติว่าอันเนี้ยเขาก็บอกว่าเวลาที่มันอาการมันจะขึ้นมาก่อนคือหนึ่งมันจะมีไฟฟ้าสถ
1: ิ
2: ตมันจะตั้ง
1: เช่นเดียวกันนะครับเวลาคุณไปเที่ยวลงเรือ ไปชมวิวที่ไหนแล้วอยู่ดีไฟฟ้าสถิตแบบผมตั้งอย่ามัวแต่ถ่ายคอนเทนต์กันนะครับว่าแค่ดูซิกัน
2: แ
1: ล้ว
2: คิดกับผ
1: มเคยเห็นใช่ไหมเขาทำคอนเทนต์เตือนเลยฮ
2: ะ
1: ว่าคุณรีบเข้าที่ล่มเลยนะ
2: ค่ะเพราะแปลว่ามันประจุไฟฟ้าบางอันแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดอาการแบบนั้นปั๊บตึงอยู่ในพื้นที่ที่เตี้ยแต่ไม่นอนราบนั่งลงไปยองๆก็ได้และปิดหูเอาไว
1: ้แปลว่าฟ้ามันอาจจะลงแถวนั้น
2: ใช่ๆ
1: แต่ถ้าออกจากบริเวณนั้นได้ออกเถอะ
2: ใช่ค่ะก็นะเป็นสิ่ง
1: หลบบนรถได้นะฮะ
2: ซึ่งต้องเตือนกัน
1: หลบบนรถได้ปลอดภัยใต้ต้นไม้ไม่ได้นะฮะ
2: เพราะว่าบ้านเราอ่ะก็ใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะมากแล้วก็วันนี้มันจะมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เลยค่ะ UN ก็ออกมาเตือนว่าเอลนิโยลักษณะน่าจะประมาณอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี้ย 90% เกิดขึ้นแน่นอนและจะเพิ่มความร้อนให้กับทุกภูมิภาคในโลกนี
1: ้กรมอุตุนิยมวิทยาโลก WMO แห่งสหประชาชาติเตือนว่ามีความน่าจะเป็นถึง 80% ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยขึ้นในเดือนมิถุนาแปลว่านี่แหละถึงสิงหาที่จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดสภาพอากาศรุนแรงทั่วโลก ซึ่งองค์กรนี้อยู่ที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
2: ซึ่งจริงๆแล้วทาง UN ก็พยายามจะบอกแล้วว่าเฮ้ยแต่ละประเทศต้องมานั่งดูกันนะว่าเราสามารถทำยังไงบ้างโดยการลดการใช้พลังงานที่เกิดจากการสันดาปและทำให้โลกสามารถเย็นลงได้ซึ่งวันนี้มันไปแตะเส้นที่ใหญ่โตมากแล้วอะค่ะคือมันโลกร้อนไปจนกระทั่งเรามานั่งพูดถึงพิษภัยของมันแล้วพวกเราจะทำอะไรกันยังไงเนี่ยเขายังบอกเลยว่ามันอาจจะช้าไปด้วยซ้ำแต่อย่างน้อยต่อให้ช้าไปก็อยากให้ทำเพราะเอลนิโยเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่แล้งและตัวเลขอุณหภูมิทั้งหลายอย่างที่ข่าวก่อนหน้านี้ว่าช่วงนี้บางคนฟังจากเยอรมันยังรู้ว่าอากาศที่เยอรมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันร้อนไปถึงขั้นไหนแล้วมันจะมีอากาศที่ร้อนกว่านี้ด้วยค่ะเพราะภาวะเอลนิโยเกิดขึ้นแล้วปีนี
1: ้คือความสวิงมันจะสวิงอย่างนี้เลยฮะคือตอนที่แรงจะแรงรุนแรงสลับกับฝนที่ตกหนักอย่างรุนแรง
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือมันเกิดทุกอย่างแรงหมดเลยนะครับก็คือตอนร้อนร้อนสุดแรงแรงสุดฝนมาสุดพายุรุนแรงน้ำท่วมหนักคือทุกอย่างมันซีเวีย
2: ใช่มันค่อนข้างหนักหนามากนะคะในภาวะเอลนิโยนะคะเรื่องของไฟป่าความแล้งความร้อนมันเกิดขึ้นอยู่แล้วและสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับช่วงที่มันเป็นเอลนิโยและอากาศร้อนๆเนี่ยเชื้อใดๆก็ตามก็จะเกิดการแข็งแรงขึ้นมาอย่างรุนแรงอย่างที่เมื่อวานนี้เราคุยกันว่าหลายๆตัวหลายๆไวรัสหลายๆชนิดเนี่ยอยู่ๆมันก็จะกลายเป็นเชื้อที่แข็งแรงขึ้นดื้อยาขึ้นดื้อต่อวัคซีนมากขึ้นและข่าวหนึ่งที่พี่แบบพยายามจะเอาออกไปมากๆเลยคือเรื่องที่หนูอยู่ในออสเตรเลียอยู่ๆจำนวนหนูบุกอ่ะ
1: ซึ่งมันเยอะขึ้นอย่างมหาศาลเพราะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่รู้วัฒนการของสัตว์เหล่านี้นะฮะบางทีพออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าอุณหภูมิเหมาะกับการผสมพันธุ์แล้วก็แพร่พันธุ์ขยายพันธุ์หรือว่าอุณหภูมินี้มันรู้สึกว่าเป็นอันตรายจึงรีบขยายพันธ
2: ุ์ใช่ใช่มีความตกใจอยู่ว่าอุ๊ย เพราะฉะนั้นจะต้องขยายพันธุ์ค่ะเพราะป้องกันไม่ให้ตัวเองสูญพันธุ์แต่อันนี้ก็ขยายเยอะไปนะน่ากลัวมากคือขนาดพี่เป็นคนที่ไม่อะไรกันคือไม่อยากอยู่กับหนูเลยแหละเอาจริงๆก็ไม่รู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรในด้านไหนแต่ที่ออสเตรเลียเขามีการเทียบว่าบ้านแต่ละบ้านในบริเวณนั้นน่ะจับหนูได้วันละ 20-30 ตัวว
1: ันละนะฮะ
2: วันละนะแล้วก็มีการเปรียบเทียบว่าตอนนี้นะคะในเมืองของออสเตรเลียเนี่ยจำนวนหนูมากมายมหาศาลเท่าสนามรักบี้1สนามอ่ะ
1: คือจริงๆมันมีทุกเมืองแหละ
2: ใช่ๆ
1: ม
2: ัน
1: มีทุกเมืองแหละของแบบนี้นะครับโดยเฉพาะตรงไหนที่เป็นย่านร้านอาหารหรืออะไรกันต่างๆอย่างเงี้ยนะครับพี่อ้อยเคยมีหนูในบ้านไหม
2: เคยสิก็เคยต้องเคยเจอแต่ว่าทุกคนจะต้องพยายามปราบให้ออกไปให้ได้ไวที่สุดคือพี่ถึงขั้นโฟเบียเลยนะน้องอันคือโฟเบียเลยอ่ะเอาไปฝันได้อ่ะโบมเปิดอีกโบ
1: พี่อ้อยเห็นยังไม่ได้เลย
2: คือรู้สึกแค่มันมีความหยิ่งอะไรบางอย่างอ่ะตอนนั้นยังเคยเล่าเลยน้องแพลวไงน้องแพลวคณิตกุลตอนนั้นต้องมีเป็นคุณสามซุปเปอร์แก๊งอ่ะแพลวเลี้ยงหนูแล้วพี่จัดรายการตอนนั้นห้องจัดรายการเรามันจะเป็นแผ่นซีดียุคนั้นซีดีเต็มข้างหลังเลยอ่ะแพลวก็วิ่งเข้ามาพี่ดูตัวนี้สิมันได้รางวัลพี่วิ่งหนีจนกระทั่งตู้ซีดีทั้งหมดถล่มลงมา
1: อ๋อเหรอล้มลงมาเลย
2: เออใช่แบบมันมีความรู้สึกหางเหิงของมันอะไรก็ไม่รู้
1: แพลวตกใจเนาะ
2: แพลวตกใจขนาดว่าตรงนั้นมันเป็นสีขาวด้วยเป็นหนูสีขาวนะใช่ค่ะบอดี้มันจะแบบบอดี้ของเขาอะคือบางคนชอบถามพี่ว่าแล้วคาปิบาร่ากลัวไหมคือมันก็ไม่เชิงเป็นลักษณะของหนูชัดๆไงก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าแบบว่ามีหางๆอ่ะเออพี่รู้สึกว่าพี่กลัวหางเขา
1: สัตว์ทุกชนิดที่ทรงนั้นเหรอแล้วถ้าเป็นตุ๊กตาล่ะ
2: ไอ้ตุ๊กตาไม่กลัวสิตุ๊กตาไม่กลัวเออมีคนถามพี่ว่าแล้วมิกกี้เมาส์กลัวไหมพี่ว่ามิกกี้เมาส์ก็ไม่กลัวสิ แต่ถ้าอย่างเป็นกระรอกก็ยังรู้สึกว่ากระรอกเขาหางแบบฟูๆอ่ะแล้วหนูจะมีความเคลื่อนตัวที่พี่มักจะใส่ตาไวอ่ะ
1: ตึ๊ด
2: เขาจะเคลื่อนตัวไว
1: ๆเออนะแต่เวลาเรากลัวอะไรตาเราจะดีเทคได้นะพี่
2: ถูกต้อง
1: ผมเนี่ยเห็นแมลงสาบตลอดเวลาเลยพี่อ้อยคนแรกเลยอ่ะ
2: ตลอดเวลาอีกแล้ว
1: ไม่อันนี้หมายความว่าเดินเข้ามาปุ๊บคือมันขยับตัวปุ๊บเห็นเลยอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: บางทีไฟยังไฟเปิดยังไม่เป็นวิเลยอ่ะพี่อันรู้สึกว่าเหมือนมิลลิวิอ่ะมิลลิเซคันด์อ่ะอันเห็นแล้วมันมีอ่ะคือมันแบบ
2: อ๋อมีนะวันหนึ่งในเช้าวันหนึ่งค่ะน้องอันถามพี่อ้อยว่าพี่อ้อยเชื่อเรื่องเกลียดอะไรเจออย่างนั้นหรือเกลียดอะไรได้อย่างนั้นไหมนี่คือการเปิดประเด็นของน้องอันบอกว่าก็คงมีมั้งน้องอันตอนแรกคิดว่าพูดถึงเรื่องคนเปล่าค่ะพูดถึงแมลงสาบ
1: ตานคิดว่ามันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้นะครับพี่อ้อย
2: ค่ะค่ะ
1: หลักวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาอย่างหนึ่งก็คือเหมือนที่เขาเอาภาพคนมากมายมหาศาลขึ้นมาแล้วก็มันก็มีโจทย์อันนึงก็แค่พูดว่ามองหาคนใส่เสื้อสีเหลืองไม่ต้องมหาศาลก็ได้สมมติว่าหยิบรูปขึ้นมารูปหนึ่งแล้วมีคนอยู่20คนหยิบขึ้นมาปุ๊บเราบอกว่ามองหาคนใส่เสื้อสีเหลืองนะ1 2 3ยกนั่นเอาลงเลยลานถามพี่อ้อยว่าเมื่อสักครู่ในรูปมีคนใส่เสื้อสีแดงกี่คนพี่อ้อยตอบไม่ได้เลย
2: ตอบไม่ได้จ้ะ
1: เข้าใจป่ะ
2: ใช่
1: เพราะว่าใจเราล็อกอยู่กับคนใส่เสื้อสีเหลืองแล้ว
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นสมองเรากลัวอะไรเราจะมองหาสิ่งนั้นไม่ได้มองหาเพราะว่าอยากได้มันมานะแต่ว่าสมองหน้าที่หลักไม่ได้มองหาสิ่งที่รัก
2: ใช่ๆ
1: แต่มองหาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอันตราย
2: ป้องกันตัว
1: ถูกต้องสมองมีเอาไว้ป้องกันตัวเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายซึ่งมันคือสิ่งที่เรากลัวนั่นแหละ
2: ค่ะ
1: เราก็จะมองหาสิ่งนั้นมันก็คือลอจิกเดียวกันเราจึงไม่เห็นอย่างอื่น
2: มองเห็นแต่สิ่งที่เรากลัวสมองเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่รอดนะคะอันล่าสุดที่พี่อ่านมาก็มหัศจรรย์ดีเขาบอกว่าคนเราชอบความสงบแต่สมองชอบความวุ่นวายนะหลายๆครั้งที่ความสงบของเรารู้สึกว่าอันเนี้ยโอเคละแต่เรายังปัดหน้าจอเพื่อจะดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นของดราม่าต่าง
1: ๆ
2: นั่นคือเหตุผลหนึ่งซึ่งเราชอบเข้าไปอ่านดราม่าแสดงความรู้สึกเพราะสมองกำลังรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่วุ่นวายเขาจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพก็แปลกดีค่ะสมองค่ะอ่ะเบรกค่ะเบรกการใช้สมองเดี๋ยวกลับมานะ ขอบคุณนะคะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมคแกรดค่ะแลคโตซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณค่ะไร้ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำลักตะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: มามิแมวฟินต้องกินนม
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษา

การบินไทยกลับมาแล้วรักคุณท่าฟ้า2569ฉลองครบรอบ66ปีจัดเต็มกับโปรโมชั่นจัดเต็มบัตรโดยสารราคาพิเศษเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็คเกจทัวร์สุดคุ้มและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ROP เปิดตัวมาสคอตครั้งแรกที่จะมาเติมรอยยิ้มให้คุณทุกเส้นทางสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดงาน 4-7 มิถุนายนนี้ณ Sphere Gallery 1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: หารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
1: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: มาค่ะ
3: มาค่ะมาค่ะ
2: นิดนึงฮะคุณผู้ฟังเราคุณผู้ชมด้วยส่งมาหลายอันเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าผ่าในรถแล้วก็เมื่อสักครู่พูดว่าพยางเป็นฉนวนจริงๆยางเป็นฉนวนแหละครับแต่ว่ายางรถยนต์เขาให้ข้อมูลกันมาเราก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันมาเขาบอกว่าสิ่งที่พูดเมื่อสักครู่นี้เป็นความเชื่อยอดนิยมซึ่งมันเกิดขึ้นมาหลายทศวรรษแต่จากการที่เขาไปทดสอบผลมาล่าสุดยางรถนะยางรถไม่สามารถปกป้องคุณจากพายุฝนฟ้าคะนองได้แต่อยู่ในรถยังมีความมีแนวโน้มจะปลอดภัยนะฮะแต่เขาพูดว่าสมมติว่าคุณอยู่ในรถถามว่ามีความเสี่ยงไหมสมมติว่าคุณเอามือไปจับพวงมาลัยหรือจับอะไรก็แล้วแต่ที่มัน
3: เป็นโลหะ
2: หรือมันอาจจะมีฉนวนหุ้มแต่ฉนวนหุ้มมันบางมากและไฟฟ้าที่ฟ้ามันผ่าลงมามันแรงมากก็ยังมีความเสี่ยงนะตอนนี้ที่อ่านนะทุกที่ในโลกเสี่ยงหมดแม้แต่ในบ้านเนี่ยที่เขียนว่าอยู่ในบ้านก็อย่าคิดว่าปลอดภัยเรากำลังคุยกันอยู่ว่าแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนวันนี้นะฮะแต่เป็นอันว่ามันมีหลักการอันนึงทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่ากรงของ
3: ฟาราเดย์เคจ
2: ก็คือโลหะที่สานกันในลักษณะรูปแบบคล้ายๆกับเป็นกรง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วเราอยู่ในกรง
3: โ
2: ดยปกติแล้วในกรงจะมีค่าไฟฟ้าเท่ากับศูนย
3: ์
2: เพราะเขาเคยเอามิเตอร์อะไรต่างๆไปวัดนะครับคือไฟฟ้ามันจะวิ่งรอบกรงปรึ๊ดแล้วลงดินไปเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงดินเหมือนต่อสายดินมันจะจบเท่ากับศูนย
3: ์
2: นะครับแต่ถ้าบังเอิญว่าการลงดินนั้นเราดันเป็นส่วนหนึ่งของทางผ่านไฟฟ้าเราก็แย่
3: ค่ะนะคือจริงเชื่อไหมว่าอ่านไปทั้งหมดนะเรายังนั่งสรุปกันอยู่ว่าสรุปว่า
2: ต้องไปอยู่ที่ไหน
3: ยังไม่แน่น
2: อนจริงๆและในนี้ก็เขียนว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วแม้แต่คุณอยู่กลางกรงฟาราเดย์ก็ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยเสมอไปสรุปคือโลกนี้ไม่มีอะไรเสมอไปจ้ะ
3: ค่ะนะก็ปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะแต่เขายังยืนยันว่าใดๆก็ตามจะอยู่ในรถหรือแม้กระทั่งในเครื่องบินมันก็จะมีระบบการป้องกันภัยอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่ง
2: ครับแต่เขาก็พูดว่าอ่ะแต่อยู่บนรถก็ได้แต่ถ้ามันมีความเสี่ยงนะตอนนั้นตอนอยู่บนรถอย่าเพิ่งจับโน่นจับนี่อย่าเปิดวิทยุอย่าจับอะไรที่เห็นชัดๆว่าเป็นโลหะและปิดกระจกด้วย
3: ค่ะนะอันนี้เป็นอันที่ก็อธิบาย
2: ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยง
3: ใช่ยางเป็นชนวนของไฟฟ้าแต่รองเท้าอย่ารองเท้าหรือว่ายางจักรยานของคุณนั้นบางเกินกว่าที่จะปกป้องคุณจากฟ้าผ่า
2: แต่เมื่อสักครู่นี้เพิ่งพูดกับพี่อ้อยเองว่าผมมีรองเท้าที่บ้านคู่นึงเป็นรองเท้าที่กันฟ้าผ่าด้วย
3: แล้วมันก็ไม่สามารถพิสูจน์ยังไงอะน้องอ่าน
2: แต่ตอนอ่านซื้อไม่มีเซอร์ติฟิเคตอะซึ่งตอนผมซื้อผมก็คิดแบบนี
3: ้
2: ผมเด็กวิทย์นะแล้วผมเห็นไฟฟ้ากระโดดมาแล้วไง
3: อ
2: ันก็เห็นไฟฟ้ากระโดดล่ะก็มันเป็นไปได้เหรอเง
3: ี้
2: ยแต่ว่าก็คือแผ่นยางข้างล่างมันเป็นแผ่นยางที่เป็นฉนวนแล้วก็สำหรับเป็นรองเท้าสำหรับ outdoor เป็นรองเท้าสำหรับ constructor สำหรับคนก่อสร้างสำหรับอะไรต่างๆไฟช็อตผมก็ไม่ช็อตฟ้าผ่าผมก็ไม่เป็นไร
3: ถ้าอยู่บนรถถ้าใส่รองเท้านี้
2: คือถ้าฟ้าผ่าลงมาที่ผมคงเป็นน่ะแต่หมายความว่าก็บอกว่าถ้าใส่คู่นี้มันจะไม่ผ่า
3: อ๋อแต่ก็พิสูจน์ยากเหมือนกันเนาะแต่ก็มี certificate ก็เอานะ
2: อันนี้เก็บอยู่เลยอันนี้ยังมีอยู่เลย
3: ค่ะ
2: แต่ข้อเสียของมันคือมันหนักพี่อ้อย
3: แล้วเราไปใส่ทำอะไรบ้างหรือเปล่าน้องอันได้ลองยัง
2: อันเอาไว้ใส่เวลาแบบไปปีนเขาหรือเดินป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรองเท้าผ้าใบนะฮ
3: ะ
2: มันเป็นรองเท้าหนังหุ้มข้อที
3: ่จะมันต้องหนัก
2: ที่หนักพอสมควร
3: แต่ว่า
2: ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นดอกยางมันอ่ะ
3: ค่ะค่ะ
2: มันสุดยอดมากสำหรับการเดินแล้วไม่ลื่นอะไรเงี้ย
3: ค่ะ
2: นะ
3: คร
2: ับผม
3: อ่ะ ได้เลยขอบคุณในข้อมูลด้วยนะคะมาที่ลิขสิทธิ์บอลโลกกัน
2: อย่าเพิ่งคิดว่าเราจะไม่ได้ดูโดยสิ้นเชิงมันจะเริ่มต้นวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี
3: ้
2: ล่าสุดนี้ครับ Jazz JAS นะฮะ Jazz ครับ
3: เขาบอกว่ามีแนวโน้มใช่ค่ะจะซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026นะคะคาดว่าใช้งบประมาณคาดว่านะ 688.5 ล้านบาท
2: ผมก็งงว่าอ้าวไหนบอกก่อนนะนี้ 1,600 ล้าน 1,700 ล้านบาท
3: ใช่ใช่ใช่ตรงนั้น
2: ทำไมตอนนี้เหลือ688ล้าน
3: อ
2: ่ะปล่อยให้เอกชนทำงาน
3: ค่ะ
2: ผมย้ำเรื่องเดิม
3: ค่ะ
2: รัฐบาลคุณน้อยๆหน่อยทุกเรื่องจริงๆฮะอันถึงมีคำพูดนี้ไงว่ามันใช่หน้าที่เหรอบางเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลอย่าทำเพราะรัฐบาลทำอะไรก็แพงกว่าหมด
3: ค่ะ
2: เอ้าดูดิเราจะได้ดูบอลโลกที่688ล้านบาท
3: ใช่ค่ะ
2: เผื่อที่ถูกกว่านี้นะเผื่อที่ถูกกว่านี้
3: เมื่อกี้ยังบอกน้องอ่านเลยว่าเอ๊ะหรือว่ามันใกล้แล้วคือบางทีราคาของเขาเนี่ยเขาพิจารณาหลายอย่างค่ะหนึ่งประเทศคุณใหญ่ขนาดไหนและประชากรที่จะเข้าดูบอลโลกเยอะขนาดไหนและอันนึงค่ะอยากดูขนาดไหนอันนี้มันมีความอยากดูด้วยนะคะแล้วราคาแบบว่าอุ้ยเธอต้องการฉันมากๆเพราะฉะนั้นฉันสามารถขึ้นราคาได้คือสามารถอยู่ในราคาที่คุณก็ต้องยอมอ่ะเพราะคุณประกาศตัวออกไปชัดเจนมากว่ายังไงก็ตามคนไทยต้องได้ดูบอลโลกจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าอันนึงนะคะที่การวิเคราะห์เขาก็บอกว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาแจ๊สเองกลายเป็นผู้เสียประโยชน์มากที่สุดเพราะถ้าเกิดแฟนบอลหันไปดูเถื่อนและเลือกใช้ช่องทางผิดกฎหมายในการรับชมบอลโลกอ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเขาได้ลิขสิทธิ์พวกพรีเมียร์ลีกมาไงเขาจะมีฐานสมาชิกอยู่แล้วเนี่ย 1.73 ล้าน
2: ไปฐานสมาชิกที่ใหญ่มาก
3: ใหญ่มากเพราะนั้นถ้าเกิดเขาไปดูเถื่อนกันหมดแล้วเขาติดใจเขาไปดูเถื่อนไงมันก็จะโดนลิขสิทธิ์เรื่องของพรีเมียร์ลีกไปด้วย
2: แจ๊สนี่คือโมโนไหมฮะ
3: โมโนด้วยค่ะมีส่วนผสมโมโนด้วย
2: นี่คือบริษัทแม่โมโนว่าพิมเ
3: ซ JAS
2: Jasmine International จำกัดมหาชนน่ะ
3: ค่ะ
2: JASS จะไม่ใช่ Z JAS Jazz
3: กดบริษัทไปเลยก็ได้มั้งน้องโป
2: Jasmine International Jazz ตัวเดียวนะจ๊ะ
3: เพราะว่าตอนนี้เขานี่ไง
2: อ๋อ Mono Max นี่ไง
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งล่าสุด Mono ก็เปลี่ยนแนวของช่องมาเน้นเรื่อง
3: กีฬา
2: ทั้งหมดนะครับรายการของรายการข่าวยังลดหมดเลย
3: ใช่ใช่มันเป็นเรื่องของกีฬาเยอะเพราะว่าตอนนั้นที่พี่ไปดูบอลพี่ไปดูกับอีกช่องหนึ่งแต่ว่าถ้าไปถึงที่นั้นปั๊บเจอ
2: เอางี้ดีกว่าเล่นกันพี่อ้อยว่าเขาประมูลไหม
3: พี่ว่าประมูล
2: อันว่าประมูล
3: ใช่
2: อันว่าเราได้ดู
3: พี่ก็ว่าเราได้ดู
2: แต่เราต้องดูผ่าน Mono Max
3: ใช่ค่ะ
2: แปลว่าเราอาจจะต้องเสียค่าสมาชิกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะบางคู่อาจจะต้องดูผ่าน Mono Max ซึ่งต้องจ่ายค่าสมาชิกแต่บางคู่อาจจะได้ดูฟรีในช่อง
3: เพราะมันไม่ใช่ must have ด้วยไงเพราะฉะนั้นแปลว่าหนึ่งเขาก็สามารถทำธุรกิจกับสิ่งนี้ได
2: ้แต่ผมว่าถ้าเขาจ่าย688บาทเพื่อดึงคนเข้า Mono Max ผมว่าเขาคุ้
3: มใช่ค่ะ
2: ไม่ได้แบบว่าเขาได้คุ้มไม่ได้แบบว่าเขาได้ทุนคืนเลยหรืออะไรเงี้ยอันไม่แน่ใจนะฮะแต่ผมว่าเขาคุ้มในระยะยาว
3: และเขารักษาฐานไงเพราะเขามีหลายลิขสิทธิ
2: ์เพิ่มทันทีเขาจะกลายเป็นแอป
3: ใช่ไ
2: อแอปสตรีมมิ่งของไทยที่มีสมาชิกสูงสุดด้วยซ้ำจากสิ่งนี้ได้เลยนะ
3: แล้วก็เรื่องของกีฬาต้องนึกถึงเขาอะ
2: แล้วก็มาในช่วงเวลาที่ถูกต้องด้วยให้คนรู้สึกว่าคิดว่าจะไม่ได้ดูแล้วเฮ้ยได้ดูที่ไหนเอาโมโนแม็กซ์ไงอย่างเงี้ย
3: ค่ะต่อให้จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาการถ่ายทอดไม่ใช่เวลาปกติที่คนดูแต่ว่างั้นไม่ได้ค่ะทุกคนมีจริตของการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันในเวลาที่เราบอกเราดูไม่ได้หรอกคนอื่นอาจจะดูได้ก็ได้และบอลโลกมันก็เป็นบอลของมนุษยชาติอะเอาจริงมีช่วงอยู่ปีหนึ่งพี่ว่าแบบบ้าบอลโลกมากอะตื่นดึกดื่นลงมาดูบอล
2: ของอันนั้นจะบ้าตามเพื่อนๆอะตอนสมัยอยู่เพื่อนก็นัดมาแล้วก็แบบ
3: มาดูบอลโลก
2: ตอนเด็กๆเขาก็จะมารวมบ้านหนันไงเพราะว่าบ้านหนันมีเสบียงแม่ก็จะแบบลูกอย่าไปบ้านคนอื่น
3: อยู่บ้านเราดีกว่า
2: เอาคนอื่นมาบ้านเราลูกเดี๋ยวมันมีเอาเตรียมข้าวให้
3: ตอนนั้นพี่ยังจำได้เลยว่าพี่เชียร์ทีมเยอรมันโอ้โหเยอรมันแบบมาดึกดื่นแค่ไหนก็ลงมาดูแล้วนั่งดูแป๊บหนึ่งสักพักแม่ตามลงมาเอาแม่ดูด้วยช่วงนั้นเป็นปีที่แบบบอลโลกสนุกมาก
2: ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกผมรู้สึกสนุกที่ได้อยู่กับเพื่อนมากกว่าตอนนั้น
3: สนุกมันจะเพลิน
2: มันเป็นบรรยากาศ
3: ดูด้วยกันนะเน
2: า
3: ะ
2: มันเป็นอารมณ์นะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ก็แต่ถ้ามาผมว่าจริงๆมันก็อาจจะมันก็ทำให้ประเทศคลื่นในหลายจุดนะฮะร้านอาหงร้านอาหารมันก็จะมีจัดแมตช์ดูอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็คึกคักดีแต่ย้ำอีกทีนะฮะเกือบสารพัดเรื่องเลยนะครับให้เอกชนจัดการ
3: ย้ำ
2: ผมย้ำจริงๆสิ่งที่รัฐบาลช่วยกรุณาทำคือช่วยกรุณาอำนวยความสะดวกเอกชน อย่าเป็นอุปสรรคของเอกชนก็ดีใจแล้วและแค่พดุงไว้ซึ่งกฎหมายให้เกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
3: ค่ะ
2: พอ
3: ยุติธรรมด้วยนะ
2: ยุติธรรมอย่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เกิดความอยุติธรรมเสียเอง
3: ค่ะ
2: แค่นั้นเองถ้าคุณช่วยทำให้กติกาในประเทศนี้มาอยู่กับคงเส้นคงวามันก็จะดี
3: ค่ะ
2: หน้าที่คุณไปแก้ปัญหาคอร์รัปชันของตัวเองเธอ
3: ค่ะ
2: ฟังดูเหมือนง่ายนะฮะแต่ยากจังเลย
3: ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ยากจริงๆแต่ว่าประเทศรอบๆเราทำได้ไม่รู้เหมือนกันพี่ลูกก็เทียบง่ายๆค่ะถ้าเขาทำได้เราต้องลองพยายามดูก่อนไหมอ่ะ
2: ผมว่านี่คือ KPI หลักของรัฐบาลเลยตอนนี้
3: เมื่อวานนี้มันมีอันนึงที่เป็นบทความวิเคราะห์อันนึงบอกว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยประเทศจีนคือประเทศที่มีการคอร์รัปชันหนักมากนะคะแต่พอเขาลื้อเรื่องนี้ไปเสร็จปั๊บนึงนะเขากลายเป็นประเทศที่ตอนนี้เจริญมากเลยอ่ะ
2: เอาก็บางประเทศมีพิพิธภัณฑ์คอร์รัปชัน
3: ค่ะให้เห็นเลยว่าทำอะไรกันบ้าง
2: ใครบ้างอยู่ในนั้นเอาจับขึ้นไปอยู่ใน Hall of Fame แห่งการคอร์รัปชันเลย
3: ค่ะ
2: ลูกหลานเหลนหลนจะได้อาย
3: ว่าคุณสืบเชื้อสายมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเลยอ่ะ
2: ต้นตระกูลแกงไงนี่ไง
3: ค่ะเนาะเมื่อไหร่ก็ตามทีที่ปัญหาคอร์รัปชันลดลงนะพี่ว่าความเจริญมันก็จะมากขึ้นนะ
2: มากๆเลยแหละฮะมากๆเลยเรื่องนั้นครับผมอ่ะเราตั้งใจจะพูดเรื่องอะไรส่งท้ายสักเรื่องนึงแบบกี้เหมือนพี่อ้อยพูดไว้มีอะไรนะแตงโม
3: แตงโมสักนิดนึงคือเดือนมิถุนายนค่ะจะมีข้อสรุปออกมาอย่างค่อนข้างชัดเจนว่าสรุปแล้วคดีนี้คืออะไรยังไงคือเราก็ตามข่าวน้องมาโดยตลอดเนาะ
2: ครับ
3: ยังคุยกับน้องอั๋นเลยว่าเอ๊ะน้องอั๋นเพราะน้องอั๋นก็เคยทำข่าวนี้เรื่องนี้อยู่
2: ใช่ครับ
3: ค่ะ
2: ก็ DSI ล่าสุดมีการเชิญศัลยแพทย์ศัลยกรรมและนิติเวชในการวิเคราะห์ภาพบาดแผลของแตงโม
3: ค่ะ
2: นะครับก็ไม่รู้จะวิเคราะห์กันอีกกี่สิบรอบนะ
3: ม
2: ันก็แผลเดิมเนี่ยตรวจสอบว่ามีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ช่วยเหลือบุคคลไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงหรือเปล่าง่ายก็คือมันมีการหัวมันมีการอะไรกันเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งคาดว่าจะสรุปได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ผ่านไปกี่ปีลองคิดดูนะฮะ
3: ค่ะ
2: แค่นี้เองนะครับว่าตกลงแล้วปกปิดใครหรือไม่นะครับก็กรมสอบสวนคดีพิเศษก็เตรียมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในคดีนี้นะครับว่าตกลงว่ามีไหมนะฮะก็เดี๋ยวรอให้เขาแถลงก็แล้วกันคาดว่าจะได้ข้อยุติภายในเดือนมิถุนายนนี
3: ้ใช่ค่ะ
2: หลังจากนั้นก็จะต้องมีการแถลงกันออกมา
3: ล่าสุดอาจารย์หมอพรทิพย์ออกมาแล้วก็บอกว่าแผลที่กลางหลังไม่ได้แผลที่เกิดจากใบพัดพนันก็ต้องมาดู
2: ซึ่งคุณหมอพูดนานแล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: คุณหมอพูดนานแล้ว
3: ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่ากระแสสังคมก็จะตีไปอีกทางหนึ่งแล้ว
2: อันไม่ได้บอกว่าอันพูดนะ
3: ค่ะ
2: แต่ได้ยินมานะว่าไม่เคยมีการตกเรือเกิดขึ้นเลยเรื่องทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นบนเรือหรือในน้ำเลย
3: ยากจังค่ะก็เดี๋ยวรอการสรุปนะคะภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะไม่แล้วพอเป็นแบบนี้ปั๊บมาดูพลิกไปเลยเนาะค่ะ
2: ครับ
3: ก็ยังไงก็ตามค่ะถ้าบังเอิญมันเป็นอุบัติเหตุก็จะได้รับรู้กันไปหรือถ้าไม่ก็ถือว่าเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมที่เกิดขึ้นกันละกัน
2: แต่เท่าที่รู้ก็ไปไม่ถึงตัวใหญ่อยู่ดีครับพี่อ้อย
3: ค่ะ
2: ต่อที่ได้ข้อมูลมาสารพัดเนี่ยปั๊บสุดท้ายมันก็จบลงตรงที่ว่าม
3: ีเจ้าหน้าที่
2: หรือมีใครบ้างที่เป็นตัวเล็กๆที่
3: บิดเบือน
2: แต่ไปพูดตรงๆนะเขาอยู่ดีเขาบิดเบือนนะเขารับคำสั่งใครมาหรือเขาโดนคำสั่งใครมาแบบที่เขาไม่มีทางเลือก
3: ค่ะและหลายๆครั้งเราไม่เคยสาวถึงเหตุที่แท้จริง
2: อ่ะถามแค่ว่าปปช.ที่โดนลงดาบเรื่องไม่ส่งข้อมูลหรือไม่สั่งฟ้องพลเอกประวิตรเรื่องนาฬิกาเพื่อนอยู่ดีเขาทำหรอเอาคำถามแค่น
3: ี้
2: คุณคิดว่าอยู่ดีๆเขาจะทำทำไมถ้าเขาไม่ถูกสั่งแต่ไม่มีใครสักคนในประเทศนี้เลยเหรอที่ออกมาถามว่าใครสั่งให้เขาทำแล้วทำไมมันจบลงซื่อๆแบบนั้นล่ะ
3: ว่าคนที่ทำตรงนั้นเนี่ยก็นี่ไงคนนี้เขาบิดเบือน
2: บางเรื่องแข่ง

0: ันนี้อาจารย์เบียร์พูดคำหนึ่งว่าพี่อ้อยถามว่าทำไมคนในยุคนี้หงุดหงิดหรือมีแบบไม่สบายทางจิตหรืออะไรกันเยอะ
1: เยอะมาก
0: อาจารย์เบียร์พูดคำหนึ่งเลยว่าอ่านข่าวเยอะไปโอ้โหแอบสูตรที่มี
1: ถูกใช่ใช่อ่
0: านเลยอ่านข่าวเยอะไปตอนนี
1: ้แล้วน้องอ่านต้องทำงานกับตรงนั้นไง
0: ครับผมอ่ะโอเคครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรต
1: ค
0: ่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: นะคะพรุ่งนี้กรีนมอร์นิ่งโชว์เป็นน้องอ่านแล้วก็น้องอ้อมสุริสานะคะขอบคุณในการติดตามวันนี้เป็นวันพักๆของหลายๆคนด้วยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กรีนมอร์นิ่งโชว์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
3: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
4: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
5: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: แม่ครับปวดท้อง
5: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์นะคะ

0: ม่ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละค่ะ

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็น

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: แปดโมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตาม Green News ด้วยกันนะคะมีข้อมูลนะคะของกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ค่ะเขาพูดถึงอุตสาหกรรมคอนเทนต์เกาหลีใต้หรือว่า K Content Industry ทำยอดส่งออกสูงเป็นประวัติการณ์เลยนะคะอันนี้ในปีที่ผ่านมาเพราะว่ารัฐบาลเขามีนโยบายที่มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นภาคส่วนหลักในการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าการส่งออกคอนเทนต์อยู่ที่ระดับ 1.49 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอันนี้ก็เพิ่มขึ้นส่วนยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของชาวต่างชาติในเกาหลีใต้ก็แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยนะคะก็เป็นผลจากนโยบายการผ่อนปรนกฎระเบียบการเข้าเมืองแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการตลาดที่เข้มข้นขึ้นด้วยค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้งกับงานใหญ่แห่งปีจากการบินไทยนะคะรักคุณเท่าฟ้า2569ร่วมฉลองครบรอบ66ปีนะคะกับความพิเศษที่เรียกได้ว่าจัดเต็มกว่าทุกปีเลยพบกับโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็คเกจทัวร์สุดคุ้มเลยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Royal Orchid Plus รวมถึงข้อเสนอและก็โปรโมชั่นพิเศษจาก9แบงค์พาร์ทเนอร์สระดับชั้นนำนะคะอิ่มอร่อยกับอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกสุดexclusive จากการบินไทยค่ะพร้อมกับร่วมสนุกกับกิจกรรมแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดทั้งงานเลยแล้วก็คุณฟังห้ามพลาดนะกับไฮไลท์สุดพิเศษการเปิดตัวมาสคอตอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยค่ะของการบินไทยคาแรคเตอร์ใหม่นะคะที่จะมาสร้างรอยยิ้มแล้วก็เติมสีสันให้ทุกการเดินทางพบกันได้ภายในงานเท่านั้นนะคะงานรักคุณเท่าฟ้า2569วันที่4ถึง7มิถุนายน2569นี้งานจัดอยู่ที่สเฟียแกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere นะคะ
4: M Sphere ครับ
3: แม
4: ่ ไปแน่นอนครับวันที่4 5 6 7เดือนนี้ล่ะครับ
3: เก่งมากคุณจำได้การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าและรักพี่เป้เท่าฟ้าด้วย
4: จริง
3: เออโอ้จริง
4: ทำไมคุณต้องย้ำขนาดนั้นล่ะ
3: ชอบเขาอ่ะเขาเป็นคนแบบว่าเนียนไปหมดเลยอ่ะหน้าก็
4: เนียน
3: จริงผิวก็เนียน
4: เดี๋ยวเพื่อผิวไหลแป๊บนึงนะ
3: อ๋อไม่ต้องไม่ต้องพฤติกรรมก็เนียนจ้า
4: ใจเย็นใจเย็นพฤติกรรมใช้กับคำว่าเนียนดู
3: ไม
4: ่ดี
3: ไม่ใช่เนาะมันดูเป็นพลังบวกในเชิงลบเออนะคะ
4: ไม่บวกไม่ลบด้วยผมว่า
3: อ๋อหรอ
4: ลบอย่างเดียว
3: อ๋อลบอย่างเดียวเลยเนาะวันหยุดเนาะวันเนี้ยนะคะ
4: การจราจรการจราจรครับ
3: เส้นไหนติดเอ่ย
4: ติดจริงๆครับ
3: เส้นในซอยหมู่บ้านเขาแน่เลยที่ติดขาดทุกคน
4: ติดหน้าตึกเลย
3: หน้าตึกเลยอ่ะจ๊ะใครทำพี่เป้อย่างนั้น
4: นั่นน่ะสิผมก็งงนะ
3: ไม่ต้องงงทำตัวเองจ้ะอ่ะอยู่กับพี่เป้
4: ไม่เอาไม่เอาอย่าเพิ่งไป
3: ทำไมอ่ะ
4: ฉันหน้าจอเสีย
3: อ๋อหน้าจอเสียอ๋อหมายถึงว่าฉันคงจะต้องพูดไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยหรอ
4: คุณเราพูดไปก่อนนะผมขอดูอะไร
3: พูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้เพราะว่าเราต้องพูดอะไรที่มันมีสาระอยู่แล้วเธอเพราะว่าคนอย่างเรามันเป็นคนมีสาระ
4: มีจริงเหรอ
3: เอ้าเอ้าเธอก็ดูทรงก็รู้คุณผู้ฟังก็รู้ใช่เปล่าไม่ต้องตอบถามเฉยๆคุณผู้ฟังไม่ต้องส่งคำตอบมาว่าเออมีสาระหรือไม่มีสาระหรือยังไงเราแค่ถามไป
4: ตรงไหนเขาบอกตรงไหน
3: บอกแล้วว่าอย่ามาถามเ
4: ดี๋ยวก่อนมีข้อความหนึ่งส่งถามมาว่า
3: อา
4: เจียนจริงเหรอครับไม่ติดมาสายเหรอครับอาเจียนคืออะไร
3: อาเจียนอาเจียน
4: คุณเมาอะไรผมไป
3: เดี๋ยวเปิดไมค์ปุ๊บฉันอ่านข่าวเลยจ้ะ
4: ทำไมอยู่มีคนส่งมาว่าอาเจียน
3: คนเราอ่ะมันมีชะงักติดหลังเนาะเคยเมาคนอื่นไว้ยังไงอ่ะก็คิดว่าคนอื่นเขาจะเมาตัวเองด้วย
4: แต่ละน่ากลัวมาก
3: ไม่เคยเมาเลยเลยเปิดไมค์ผู้อ่านข่าวเลยทำงานเลย
4: อ่ะพี่เอกทำจองคอมเรียบร้อยแล้วฮะ
3: เรียบร้อยแล้ว
4: ปกติแล้วไป

0: ำทั่วประเทศ
1: ปวงราษฎร์ไทยทั่วถังนคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพลิดแพร้วพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: 8โมงกว่าแล้วนะฮะขอเคาะประตูบ้านชาวบ้านเขาก่อนนี่ได้ยินไหมได้ยินเสียงเคาะประตูยังตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นเอาประตูห้องนอนเลยไหมตื่นได้แล้วนอนทุกคนนอตื่นมาอยู่กับพี่เป้ครับ8โมงถึง11โมงนะวันนี้นะ Come on man

มีข้อความนึงบอกว่า Good morning จ้าพี่เป้ของน้องขยันอีกแล้วไม่ลาไม่มาอะไรเนี่ยไม่ลาไม่มาด้วยมาสิ แบบนี้เรียกขยันเลยฮะไม่ค่อยรู้ตัวเลยฮะก็นึกว่าเป็นแบบเรื่องปกติอะไรเงี้ย มาพี่น้องปลุกให้ตื่นกันหน่อยดีกว่าเชิญพิตินาขึ้นไปทีจ้า

วันนี้ทางด่วนฟรีนะคุณผู้ฟังเมื่อกี้ได้ใช้แล้วด้วยแฮปปี้มากเลยจะเดินทางไปไหนนะฮะวันนี้ก็ลองวางแผนดู3เส้นทางนะครับที่เป็นทางด่วนฟรีมีทางพิเศษเฉลิมมหานครมีทางศรีรัตน์นะแล้วก็อุดรรัตยาฟรีตลอด24ชั่วโมงจ้า

ขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อความมาทักทายกัน Morning Morningแสดงว่าวันนี้วันหยุดนะฮะหลายคนก็ตื่นเช้าอยู่ดีจังเลยจะได้อยู่มาเป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับมีพี่เจแล้วเอ้ยไม่ใช่พี่เจแล้วสิมีพี่ที่นานแล้วก็ต้องมีพี่เจด้วย Come on Come on

โคนเรามายินดีกับข้อความนี้หน่อยดีกว่าเขาบอกว่าวันนี้ฟังเสียงพี่เป้ในรถคันใหม่โอ้เฮ้ยรู้สึกเสียงพี่เป้เพราะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะดูสิขับรถใหม่ขับรถใหม่หรูหราไฮโซเหลือเกินยินดีด้วยนะฮะน่าจะมีความสุขมากเลยตอนนี้ ใช่ไหมขับรถมารับพี่เป้หน่อยเด้ไปกินหนมได้เปล่า อยากนั่งรถใหม่ป้ายแดงอ่ะ

เราไปเรียนด้วยกันไหมเราไปลงคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยกันไหมนะฮะที่มอมหิดลครับเขาเปิดสอนฟรีนะครับคอร์สนี้ครับวิธีจับโป๊ะคนโกหกนี่ไงใสๆเบาๆอย่างเราเนี้ยก็จะถูกเขาเอาเปรียบนะเราก็ดับไปเรียนกันหน่อยไปหาวิธีจับโป๊ะหน่อยวิชานี้แอบน่าเรียนอยู่นะใครที่อยากจะเข้าใจความคิดพฤติกรรมมนุษย์มากขึ้นนะครับที่มอมหิดลนะฮะเขาจัดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีนี่ไงนะฮะก็จะได้รู้จักกับพื้นฐานจิตวิทยาพื้นฐานต่างๆการอ่านการอ่านภาษากายเทคนิคการจับโกงหกเงี้ยการอ่านใจกับใครกับอาจารย์ตรินไงโอ้โหอาจารย์ตรีนเปิดคอร์สนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะได้พัฒนาตัวเองนะครับให้สื่อสารเก่งรับมือกับความเครียดเป็นนะฮะเข้าใจคนรอบตัวได้มากขึ้นนะฮะเนื้อหาไม่ได้ยากนะฮะลองดูใครที่สนใจลองดูนะวิธีจับโป๊ะคนโกหกแต่จริงๆแล้วคือการอ่านพฤติกรรมของมนุษย์นั่นแหละนะครับภาษากายภาษามือภาษาตาอันใดๆนะฮะที่อาจารย์ตรินเขาก็โหถนัดในเรื่องนี้มากๆนะครับลองดูไหมคุณผู้ฟังคอร์สออนไลน์เนี้ยนะฮะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะฮะที่มอมหิดลนะฮะฟรีครับฟรีงั้นวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทพี่เป้เกี่ยวกับเรื่องของโกหกดีกว่าอ่ะมาสารภาพกันหน่อยสิในชีวิตเนี้ยเคยโกหกเรื่องอะไรบ้างแต่ถ้าถามปุ้มไม่ได้เลยนะปุ้มแบบโอ๊ยไล่เลียงไม่ได้หรอกหลายเรื่องหลายราวโกหกทุกวันเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเอาลองดูนะคุณฟังในชีวิตนี้เคยโกหกเรื่องอะไรบ้างมาสารภาพกันหน่อยแล้วอย่าลืมนะหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวเรนดอมหาผู้โชคดีแจกสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทอันนี้แจกจริงไหมโกหกจ้ะ

แอบมันไส้ข้อความนี้จังเลยอ่ะเคยโกหกตัวเองค่ะพี่เป้เคยตัวเองโกหกตัวเองว่าไม่สวยอะค่ะมันไส้ได้ไหมอ่ะ

เดี๋ยวนะตีข้อความนี้เคยโกหกว่าพี่เป้น่ารักค่ะอันนี้ขอลงหวานหน่อยได้ไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกสิเรื่องจริงสินี่นะโอ้โหเขาบอกว่าไม่เคยบอกชื่อจริงให้แฟนเก่ารู้10ปีได้หรอเราโกหกชื่อจริงกันได้ด้วยหรออุ้ยยากนะเนี่ย10ปีเลยเหรอแฟนไม่ระแคะระคายเลยเหรอคนนี้น่ากลัวเนาะหุ้ยคุณเป็นคนน่ากลัวคนหนึ่งนะ

เปิดเพลงนี้ให้คุณที่ซ้อมไว้นะครับเพราะว่ามีชาวกรีนเวฟนี่เขาไปจองบัตรคอนเสิร์ตของพี่ใหม่ไว้ไงเขาก็อยากจะซ้อมเพลงพี่ใหม่ทุกวันเลยก็จะพยายามเปิดให้ได้ทุกวันแล้วกันนะครับทุกวันที่1แล้วก็วันที่16ของทุกเดือนก็โกหกตัวเองว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับไม่สำเร็จสักทีพี่เป้อันนั้นก็อยากจะโกหกอยู่นะขอให้เป็นเรื่องจริงดีกว่าไหมนะโกหกเจ้านายว่าทำงานไม่เหนื่อยค่ะสนุกเอนจอยทุกวันเลยค่ะแต่ก็ดีนะมันเป็นพลังบวกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแบบนี้นะฮะให้เราได้บอกว่าฮึบๆสู้เนาะนะฮะโกหกเรื่องราคาบัตรคอนเสิร์ตครับพี่เป้ถ้าแม่รู้ราคาแม่รู้ราคาได้แต่ยายห้ามรู้เด็ดขาดยุคนี้บนสอนี้ด้วยเนาะโอ้ราคานะราคาบัตรแต่ละที่ก็โหดมากเคยโกหกเพื่อนสมัยเรียนว่ามีคู่มั่นที่เป็นลูกเพื่อนพ่ออยู่ต่างจังหวัดกำทันตาเห็นตอนนี้เลยพี่เพ่ทุกวันที่โสดครับโสดเอ็นโดโอ้หลากหลายเรื่องโกหกนะฮะแต่ละคนโกหกน่ารักกันแต่มีบางคนบอกว่าพี่ท็อปิกวันนี้ขอผ่านนะคะแสดงว่าร้าย

0: ข้อความนี้บอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยโกหกครับ
1: นั่นแน่อันนี้นะกำลังโกหกพี่เป้อยู่เปล่า
2: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
4: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Templa Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเครือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
6: พระปรีชาพราวณภาการุณราษฎร์รินสายญาติน้ำพระทัยอัมไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
7: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
8: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
9: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปต

0: ไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน์รอบอร่อย
1: แน่นอนจ้าเพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัสดิ์วัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

0: สืบเนื่องจากมีคอร์สนะฮะให้ได้ไปเรียนฟรีกันคอร์สที่ว่านี้ก็อยู่ที่มหิดลนะฮะเผื่อว่าใครสนใจก็ลองไปดูนะฮะเป็นเรื่องของเปิดสอนฟรีวิธีจับโป๊ะคนโกหกนะครับคือเป็นเรื่องของการเรียนรู้อ่านพฤติกรรมของมนุษย์นั่นแหละนะครับโดยจันทรินนะฮะใครสนใจก็ลองไปตรงนั้นนะฮะส่วนทางนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทว่าคุณเคยโกหกอะไรมาบ้างนะฮะอันนี้บอกว่าโกหกไม่เก่งค่ะยิ่งถ้าโกหกต่อหน้ารู้เลยค่ะว่าลกค่ะเลิกลักเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยจะโกหกอะค่ะถ้าจะต้องโกหกก็ต้องโกหกผ่านตัวหนังสือเอาค่ะล่าสุดเพื่อนนัดกินข้าวแต่เราสายอินโทรเวิร์ตแล้วโกหกผ่านไลน์ไปว่าไปไม่ได้เพราะติดธุระด่วนค่ะโอ้ยเอ็นดูตอนนี้อายุ50แล้วค่ะยังต้องโกหกคุณแม่ว่าไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่เลยค่ะตอนไปเที่ยวกับเพื่อนต้องโกหกแม่ค่ะโอ้ยแต่เราน่าจะคุยกันได้ตรงๆแล้วนะผมว่าเนาะจริงๆอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เมื่อวานเลยค่ะพี่เป้ค่ะคือเหนื่อยอะค่ะก็เลยโกหกว่าป่วยแล้วก็ลางานเลยค่ะ อันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเป็นบ่อยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าวันนี้สิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทได้แก่นะฮะข้อความไหนนะครับอึ๊บสวัสดีครับคุณต้นครับ
1: สวัสดีครับพี่เป้
0: ยินดีด้วยกับการโกหกของคุณนะฮะวันนี้ได้โชคครับผม
1: ไม่อยากเลย
0: ไม่อยากเลยเนาะเอาอย่างนี้ถามกันเล่นๆนะฮะปกติโกหกบ่อยไหมเอาจริง
1: ไม่บ่อยอะครับ
0: อ
1: ันนี้นับว่าเป็นโกหกไหม
0: อันไหนเล่าสิ
1: หมายถึงว่าโกหกไม่บ่อยเนี่ยถือว่าเป็น
0: อ๋อโอเคก็อาจจะนะต่อโกหกต่อหน้าพี่เป้เลยเหรอโอ้แรงนะโอเคอ่ะเรื่องโกหกที่ส่งมาคือเรื่องอะไรครับ
1: สงกรานต์ที่ผ่านมานี่เองคร
0: ับ
1: ปกติจะต้องไปหาแม่อะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: แต่ว่าคราวนี้ไม่ได้ไปบอกแม่ว่าพาครอบครัวพาภรรยากับลูกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะเลยไม่สะดวกเข้าไปแต่จริงๆแล้วคือจองตั๋วไปญี่ปุ่นเที่ยว14วัน
0: อุ๊ยตายแล้วคุณแม่จะไม่รู้เลยเหรอ
1: คุณแม่ก็มีระแคะระคายก็มีโทรมาบ้างแต่ว่าก็ใช้ไลน์โทรกลับหาคุณแม่อะไรอย่างนี้แทนอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แหมทำไมเราบอกตรงๆไม่ได้อ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะงอนหรือน้อยใจอะไรเงี้ยหรอ
1: ประมาณนั้นนะครับว่าเอ๊ะหนีเที่ยวอีกแล้วทำไมอะไรอย่างเงี้ย
0: มันเป็นการโกหกเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจใช่ไหมความรู้สึกแบบนั้น
1: ใช่ครับแต่ว่าก็หลังกลับมาก็ไปหาเขาก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้แค่ไปวันตรงแค่นี้เอง
0: โอเคเอ็นดูเหมือนกันเนาะบางทีเนาะแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างอะหลังจากที่โกหกไปในเรื่องนี้ตั้ง14วันเนี่ยคุณ
1: กังวลครับรู้สึกไม่สบายใจ
0: เนาะเห็นไหมว่าเราไปเที่ยวเราก็มันก็ไม่ได้เต็มที่ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เออนะอันไหนถ้ามันบอกกันได้ตรงๆเนาะคุยกันดีๆมันก็จะเป็นเรื่องดีนะแต่เข้าใจนะในบริบทบางทีมันก็รู้สึกว่าเพื่อความสบายใจของหลายๆฝ่ายอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ต้องบาลานซ์ทั้งคู่อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ได้ครับนะอ่ะยินดีนะฮะวันนี้เรื่องเอาเรื่องของตัวเองมาแชร์กันวันนี้นะคุณต้นสิทธิ์ต้นวัน 1,000 บาทจัดไป1เพลงที่เลือกฟังไว้คือ
1: ถ้าเธอรักฉันจริงของทิมันดาว
0: โอเคเดี๋ยวเปิดให้เลยครับขอบคุณนะครับ
1: ครับขอบคุณมากครับพี่เจ
0: ยินดีมากครับคุณต้นครับน่ารักมากนะครับมาแชร์เรื่องราวของตัวเองไว้นะครับขอบคุณสำหรับน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดด้วยนะฮะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ครับ

0: ดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
1: ไม่อยากให้พลาดจริงนะคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็อยากจะให้ไปร่วมงานกับเขาด้วยแหละนะครับคือนะครับเขาจะให้คุณผู้ฟังของเราเนี่ยนะครับในทุกๆการเดินทางนะจะสะดวกยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอนด้วยเพราะว่าการบินไทยมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับภายในเดือนกรกฎาคมนะฮะรับส่วนลดทันที400บาทสำหรับการเรียกรถไปสนามบินนะฮะผ่านทางแอปพลิเคชันของ Grab ไม่ว่าจะออกจากบ้านหรือออกจากที่ทำงานโอ้เป็นไงเดินทางสะดวกง่ายขึ้นเลยสินะครับลองดูนะฮะสำหรับใครที่อยากจะไปกรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายครับที่เป้ๆก็อยากจะไปมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ในงานเนี่ยนะครับรักคุณเท่าฟ้าเขาจะมีงานวันที่4 5 6 7มิถุนายนนี้แหละนะครับที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ครับพบกับข้อเสนอสุดพิเศษที่การบินไทยตั้งใจเตรียมมามอบให้นะครับอย่างอันเนี้ยน่าสนใจมากคุณผู้ฟังเราต้องไปโดนซะหน่อยละบัตรโดยสารและแพ็คเกจทัวร์ราคาพิเศษไงตามไปในงานนะถึงจะได้นะสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกของรอยัลออร์คิดพลัสด้วยนะครับอาหารแล้วก็ของที่ระลึกมากมายแล้วก็มีให้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆภายในงานเยอะเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเจอกันที่งานนี้นะรักคุณเท่าฟ้าวันที่4 5 6 7มิถุนายนเดี๋ยวนะวันที่4ก็คือวันพฤหัสนี้แล้วนะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ไปเจอกันได้ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เลยนะครับกับงานของการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าครับ
0: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
7: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
8: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
7: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ย

0: ดาชี
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
1: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ

0: ุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าโดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: แกงแกงแกงแกง
2: เสียงกระดูกพี่เป้เหรอคะ
1: เดี๋ยวเสียงระฆังเซ
2: ่อ๋อเสียงระฆัง
1: ทำไมคุณเป็นคนคิดอย่างนี้อ่ะกระดูกที่ไหนจะมาได้แกงแกงมันก็ต้องก๊อกก๊อกป่ะ
2: เอามันพุนมากแล้วไงมันก็เลยแกง
1: แกงเสียงระฆัง
2: เ
1: นี่ยตีระฆังให้คุณผู้ฟังรู
2: ้ตีระฆังตีทำไมอ่ะ
1: 9 โมงแล้ว
2: เดี๋ยวนี้เขาตีระฆังเหรอ
1: เราอยากจะย้อนยุคไงละครย้อนยุคยังมีให้ดูเลย
2: เพราะฉะนั้นตีระฆังย้อนยุค
1: ใช่ทำแบบว่าจัดวิทยุย้อนยุค
2: เพราะว่าดีเจก็เข้าอยู
1: ่ได้อยู่พอคนนี้ข้างหน้าไงทำให้นึกถึง
2: โดนแน
1: ่โดนเลยเรา
2: อ่ะมีใครที่ใช้เส้นทางแถวแถวถนนสามเสนกันมาหรือเปล่าน่าจะเยอะอยู่แหละ
1: ไม่เคยใช้
2: นานๆไปใช้ที
1: ถ้านานๆจะดีโอเค
2: นานๆไปใช้ทีนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่1 มิถุนายน 69แล้วจนถึง1 มิถุนายน 70เขามีการปิดเบี่ยงการจราจรถนนสามเสนบริเวณแยกวชิระถึงแยกสังฮีตลอด24 ชั่วโมงเพื่อก่อสร้างสถานีวชิรพยาบาลในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะเขาบอกคนที่ใช้ถนนสามเสนน่ะต้องการจะเดินทางจากแยกวชิระมุ่งหน้าแยกสังฮีใช่ป่ะให้เลี้ยวซ้ายที่แยกวชิระ
1: เรานึกไม่ค่อยออกเพราะเราไม่ค่อยได้ไปตรงนั้นบ่อยเน
2: า
1: ะ
2: คนที่แบบว่าพอจะนึกออกก็ลองหลับตาแล้วก็นึกภาพตาม
1: เส้นนั้นนะ
2: บอกว่าให้เลี้ยวซ้ายที่แยกวชิระเข้าสู่ถนนสุโขทัยเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวาที่แยกสวนรื่นฤดีเข้าสู่ถนนนครราชสีมาพี่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะ
1: นึกไม่ค่อยออกด้วย
2: ตอนนี้ยังอยู่แยกวชิระอยู่ค่ะพี่ตามไม่ทัน
1: ซ้ายตรงนั้นแล้วมันเป็นโผล่ตรงไหนวะ
2: อ
1: ะไรเน
2: าะจากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกการเรือนเพื่อเข้าสู่ถนนราชวิถีแล้วก็มุ่งหน้าไปแยกสังหีสำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปโรงพยาบาลวชิระพยาบาลก็สามารถใช้เส้นทางจากแยกร่วมจิตเลี้ยวขวาที่แยกสวนรื่นเข้าสู่ถนนสุโขทัย
1: โอ้ยฟังงงไม่ไปละไม่ไปละฟังงงไม่ไปละ
2: ไปพี่แต่ว่าไม่ขับเองเสร็จแล้วเขาบอกชิดซ้ายด้วยนะผู้มุ่งหน้าเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าประชาชนที่ก็คือสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติอยู่แล้วนะคะแน่นอนแหละเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อที่จะดำเนินงานตรงนี้ก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องการเดินทางเอาจริงนะถ้าไม่ได้มีความจำเป็นอะไรยังไงก็
1: ก็ไม่ต้องโผล่ไป
2: ไม่ต้องไปหลีกเลี่ยงเส้นทาง
1: เอาที่แบ
2: บถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางหน่
1: อ
2: ยวันนี้เป็นวันหยุดนะอาจจะแบบไม่ค่อยอะไรมาก
1: แต่พรุ่งนี้สิ
2: แต่ถ้าเป็นวันแบบว่าทำงานธรรมดาแต่ก็ไม่แน่บางทีเสาร์อาทิตย์รถก็ติดมากเหมือนกันนะ
1: อุ้ยเดี๋ยวนี้รถวันเสาร์ติดหนัก
2: เออเสาร์อาทิตย์
1: เอาวันอาทิตย์จะพอไหวแต่วันเสาร์มันหนักมากจริง
2: นะคะลองเข้าไปติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคุณผู้ฟังที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนลาดบุรณะนะคะ
1: ครับ
2: ก็มันคนที่เข้าใจได้แหละเราเหมือนเราไม่ได้เคยไปแถวนี้บ่อยๆหรือว่า
1: ไม่เคยไปเลย
2: อะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วโผล่ไปนะโอ้โหมึนตึ๊บเลยนะ
2: พี่ออกยังไงอ่ะ
1: นี่คนที่เขาไปบ่อยๆเขาส่งมาเลย
2: บอกว่า
1: ขนาดมอเตอร์ไซค์ยังติดมากๆเลยค่ะพี่เป้ไม่อยากจะคิดเลยถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยโอ้อย่าไปเลยนะคะสามเสนอันนี้ชื่อเพลงป่ะเนี่ย
2: ประโยคบอกแล้ว
1: ประโยคบอกแล้ว
2: แกมขอร้องนิดหน่อยนะคะก็วางแผนการเดินทางแล้วก็ศึกษาเส้นทางให้ดีละกัน
1: ครับ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutesดีเจเป
1: ้วันนี้วันพุธนะคุณผู้ฟังเนาะเอ้ยยังไงล่ะวันพุธวันพุธการละครพุธแรกของเดือนด้วยนะครับก็สร้างความคึกคักหน่อยนะฮะเราลองนึกถึงเพลงหนังเพลงละครเพลงอะไรประกอบนู่นนี่นั่นที่มันแบบว่ามีจังหวะหน่อยไหมคุณผู้ฟังช่วยพี่เป้หน่อยพี่เป้จะเริ่มจากหนังเรื่องนี้แฟนฉันเพลงจากหนังเรื่องนี้ก็ชื่อเดียวกันเลยแฟนฉันนะฮะเอบีนอร์มอลครับเอามา cover ใหม่แล้วก็ไปประกอบในหนังเรื่องนี้นะครับแฟนฉันนี่ถ้าเป็นเวอร์ชันออริจินอลคือของวงชาตรีนะครับคุณผู้ฟังหุ้ยรู้จักเปล่า

เย้ขอบคุณมากครับที่ช่วยเลือกเพลงกันมานะครับนี่เลยฮะเขาบอกคิดถึงนะหนังเรื่องนี้ก็จริงจักรยานสีแดงนะครับมอสกับทาทาเนาะ

ป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เชื่อว่าทุกคนก็ต้องคิดถึงภาพในหนังเนาะมันแบบสนุกสนานดีเหลือเกินอ่ะเพลงนี้ของปามมี่ก็ถูกเอาไปอยู่ในหนังเรื่องอะไรนะเฟรนด์โซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนแน่แต่ว่าเขาได้ศิลปิน8ชาตินะมาร่วมแจมในเวอร์ชันนี้ครับ

มีคนมาสารภาพนะครับบอกว่าวันนี้เกือบไปทำงานแต่งตัวแล้วก็จะไปทำงานด้วยความชินไงว่าตอนเช้าต้องขับรถไปฟังกรีนเวฟด้วยในรถอย่างงี้มาคิดออกอีกทีตอนไหนตอนหยิบเสื้อผ้าแต่งตัวป่ะเนี่ยโอ้ยดีไม่ออกจากบ้านก่อนเนาะนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่3มิถุนายนพูดไม่ชัดซะงั้นวันที่3มิถุนายนนะครับเป็นวันอะไรวะวันวิ่งโลกลอยลิงนะแต่งตัวออกไปวิ่งกันป่ะล่ะเดี๋ยวพี่เป้แต่งตัวเป็นนักวิ่งแล้วไปวิ่งแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลมั้ยวันวิ่งโลกก็ต้องออกมาวิ่งหน่อยอย่างงี้ดีมั้ยใส่คอนเทนต์

0: ันล่ะ
1: เป็นไงฮะเวอร์ชันนี้น่ารักเนาะเอานักแสดงมาร้องอยู่ในเพลงด้วยกับเพลงพระเจ้านะครับของ Triumph Kingdom จากหนังเรื่องอะไรเธอกับฉันไง

ข้อความนี้อินเทรนด์มากกับวันวิ่งโลกนะเขาบอกว่ากำลังวิ่งวิ่งเดินเดินอยู่ที่สวนลุมเลยครับพี่เป้จะครบ4รอบแล้วทำไมเก่งจังอ่ะพี่เป้เคยไปวิ่งที่สวนลุมนะรอบเดียวก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยมากแม่ใช้คำนี้ได้เลยอ่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ช่วยกันเลือกมานะฮะในวันพุธการละครนะฮะเพลงหนังเพลงละครเพลงไหนชอบฟังส่งบอกกันแต่วันนี้ขอเป็นเพลงแบบมีจังหวะหน่อยนะครับคุณผู้ฟัง

ป็นเวอร์ชันสปีดตอนแรกก็โอ้โหร้องตามยากมากนะเพลงนี้เนาะแต่พอทำเวอร์ชันปกติมาโอ้โหถล่มทลายนะมีแต่คนชอบมากข้อความนี้ครับมาทำไมให้อายบ้านนะไม่รู้ว่าใช่ชื่อเพลงเปล่านะพี่เป้แต่มันเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แหย่มยโสธรนะหรอใช่เพลงนี้เปล่ามาทำไมให้อายบ้านนะเฮ้ยหรือคนละเพลงนวลนอไม่มั่นใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอเพลงขึ้นก่อนแป๊บนึงนะใช่เพลงนี้เปล่าถ้าไม่ใช่ก็ฟังไปก่อนนะไม่อายบ้านนะใช่ไหมขึ้นอย่างนี้ไหมโอ้ยลุ้นจังถ้าไม่ใช่พี่เป้เป็ดลงเลยนะ

มันมากเป็นเวอร์ชันที่มันมากนะฮะพี่พลพลทำเอาไว้นะฮะกลับมาทำไมชื่อเพลงนะชื่อเพลงกลับมาทำไมดรอปจังหวะลงมาหน่อยไหมพวกเราอึ๊บเมื่อกี้มันโจ๊กเกินสามหนุ่มสามมุมบ้างไหนใครทันสามหนุ่มสามมุมบ้างส่งเสียงหน่อยแล้ว

0: เป็นซิทคอมที่น่าจะมีการออกอากาศต่อเนื่องยาวนานที่สุดละมั้งผมว่านะนะฮะในยุคนั้นนะฮะแล้วก็ยุคนี้ก็น่าจะเป็นอะไรนะอยู่ๆก็จำชื่อเรื่องไม่ได้ที่ยังมีออกอากาศกันอยู่ที่เขาก็ยังถ่ายกันต่อเนื่องกันอยู่โอ้ยช่วยเป็นนึกหน่อยซิทคอมล่าสุดเนี้ยที่ชาคริสเล่นอ่ะมีพี่เกลือด้วยอ่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะทำไมพี่ไปลืมอ่ะซิทคอมอะไรอ่ะซิทคอมที่เป็นต่อเป็นต่อเป็นต่ออันนั้นก็ยาวนานมาก
1: คอนเน็กสู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: เป็นอีกเพลงนะครับที่พวกเราชื่นชอบมากนะครับจาก Instinct เนาะหล่อทะลุแป้งไงจากหนังเรื่องอะไรล่ะรถไฟฟ้ามาหาดัทเธอโอ้โหหนังเรื่องนี้น่ารักเนาะชอบ
1: Chilling Trackโดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: ทุกคนเพลงนี้จากกวนมึนโฮถูกไหมใช่ไหมใช่ไหม

0: ็นอีกหนึ่งเรื่องเนาะหนังเรื่องนี้ที่อยู่ในใจหลายๆคนนะฮะมีคนบอกว่ากวนมันโฮเป็นหนังเรื่องแรกที่ทำให้หนูได้รู้จักหนูนาเป็นครั้งแรกด้วยเด็กผู้หญิงตาโตๆไงหนูนาน่ารัก
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
0: คุณผู้ฟังเบรกมาที่ Debut Track แป๊บนึงนะเพลงใหม่จริงๆก็แนะนำเพลงนี้ไปแล้วแนะนำอีกทีมันเป็นเพลงล่าสุดแหละของโจอี้นะฮะแล้วก็เอาพันช์มาร่วมฟีเจอริงลงตัวนะคู่นี้สมัยก่อนนี่ถ้าพันช์ต้องเป็นพี่พลพลเนาะแต่ถ้ายุคนี้พันช์กับโจอี้อ่ะได้อยู่ได้อยู่กับเพลงนี้หม้อหุงข้าวครับ

โดยทอสอมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

วันพุธครับวันพุธการละครเนาะนะครับเพลงหนังเพลงละครเพลงประกอบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จะมารวบรวมกันไว้ให้ได้ฟังกันในทุกวันพุธนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดพอดีพี่เป้ก็เลยบอกว่าอยากได้เป็นเพลงถ้าแบบมีจังหวะเนาะเราก็จะได้สนุกๆกันนะครับเพราะฉะนั้นขอปิดท้ายวันพุธการละครของวันนี้ด้วยเพลงนี้จ้า จำได้ไหมล่ะพวกเราเพลงนี้ดังระเบิดระเบ้อมากเลยเนาะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0%
6: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน
9: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
10: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
11: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

อตเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์022725937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: แอคชั่น
1: 75ปีที่ไร้โรคภัยเพราะวินัยคือลมหายใจของชีวิต
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day
1: นักแสดงคุณภาพครูที่คนทั้งวงการรักป้าจิอัชราพันธ์เมื่อเบื้องหลังความนิ่งคือชีวิตจริงที่ผ่านมาทุกรสสู่บทเรียนการใช้ชีวิตบั้นปลายให้ยั่งยืนและสง่างามพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภัวนาที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
3: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: ตีไหม เดี๋ยวสิคุณอย่าคิดเยอะ ฟังผมตอบก็พูดต่อก่อน ตีเทนนิสไหม
5: อ๋อเอออยากตี
4: ใช่ไหมใช่ไหม
5: อยาก
4: คุณมีสกิลในการเล่นกีฬาบ้างไหม
5: ไม่มีเลย
4: ไม่ชวนละ
5: มีไม้ปะ
4: มี
5: ขอยืมหน่อยดิ
4: ไม่ได้ เพราะว่าถ้าไม่มีสกิลเดี๋ยวไม้เป็นรอย
5: ไม่ทำให้เป็นรอย
4: ไม่เอากลัว
5: มันไม่เป็นรอยหรอกม
4: ัน
5: แค
4: ่
5: ห
4: ัก ไปโอ้ยแต่งั้นไปเช่าเหอะ
5: หรอ
4: ไปเช่าเหอะ
5: ไม่ค่อยอยากเช่าอะอยากยืมเพื่อน
4: เพื่อนก็บอกว่าไม่ค่อยอยากให้ยืม
5: เอางี้ไปสอนหน่อยแล้วขอยืมไม้ด้วย
4: เดี๋ยวยังเอาตัวเองไม่ค่อยรอดเรื่องการสอนเพิ่งไปลองหัดตี
5: ไม่ต้องสอนก็ได้เอาแค่แนะนำ
4: ให้แนะนำใช่ไหมไม่ถ้าแนะนำได้
5: แนะนำว่า
4: ให้ไปดูคลิป
5: ไม่เอาอ่ะไปดูคลิปมันไม่เหมือนแบบว่าเจ้าตัวปิตีเห็น
4: เหมือน
5: หรอ
4: เราจะได้รู้ว่าการวางขาตีเทนนิสมันต่างนะ
5: เออจริงจริง
4: เอาเวลาไปแบ็คอย่างเงี้ยถ้าเราจะแบบว่าขาขวานำไปเลยอย่างเงี้ยแบ็คซ้ายนะยังไม่ได้เราต้องเอาขาซ้ายนำก่อน
5: เธอแบ็คซ้ายขาขวานำอ่ะมันก็ไม่ได้
4: ไม่ด้วยปกติคนจะตีอย่างเงี้ยเวลาแบ็คใช่ไหมก็ขวาแล้วก็แบ็คเงี้ยไม่ถูก
5: มันไม่ใช่
4: มันต้องแบบฮึบแล้วก็ฮึบเย
5: ้ไม่รู้ยังไงอ่ะตีถูกลูกไหมไม่รู้แต่ว่าท่าต้องสวยไปก่อนจ้า
4: ท่าต้องเบสิกต้องแน่น
5: ท่าต้องมาเออนะคะแล้วเดี๋ยวลูกจะตีถูกไหมเป็นอีกเรื่องนึง
4: ช่วงนี้เขากำลังคิดเนาะผมก็ไม่ร
5: ู้ดีแล้วออกกำลังกาย
4: เป็นเรื่องดีหมดเลยออกกำลังกาย
5: เธอจะลุกมาฮิตอะไรก็ทำไปเถอะนะคะสนับสนุน
4: งั้นยืดเหยียดทางเราได้ยืดเหยียด
5: มันต้องยืดอยู่แล้ว อย่าลืมนะ ก่อนและหลังออกเธอต้องยืดด้วย แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะหน้าฝนในช่วงปีหลังๆก็ไม่ได้ตกธรรมดานะคะไม่ได้ตกทั่วๆไปตกเหมือนฉันโกรธกันมาแบบร้อยปี
4: มาแบบพุ่งบึ้ม
5: เขาเรียกว่าเหมือนแบบเรนบอมอะไรเงี้ยนะคะเหมือนแบบตกแรงตกเร็วแป๊บเดียวแล้วตกในปริมาณเยอะมากๆในช่วงเวลาที่สั้นๆเหมือนแบบโดนบอมอะไรเงี้ยทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในงานสัมมนานะคะ The Next Great Flood นะคะ Bangkok 2023ถึง2034ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำคุณเจษฎาจันทรประภาได้เปิดความคืบหน้าแล้วก็แผนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่ากทม.เนี่ยได้เร่งยกระดับแผนบริหารจัดการ3น้ำผ่านการพัฒนาอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ระบบกักเก็บน้ำใต้ดินแล้วก็เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์แบบ Real Time นะคะคือปัจจัยหลักๆเลยอะที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในปัจจุบันเกิดจาก3น้ำน้ำเหนือคือที่หลากลงมาตามแม่น้ำสายหลักน้ำทะเลหนุนสูงนะคะก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมฝั่งและน้ำฝน
4: โอ้น้ำฝนก็ลงเยอะ
5: นี่ไงก็คือเป็นปัจจัยที่น่ากังวลที่สุดเลยนะคะอย่างที่บอกเนื่องจากสภาวะเรนบอมแล้วก็ปรากฏการเกาะความร้อนเมืองที่มักจะทำให้เกิดฝนตกหนักมากๆในกรุงเทพนะคะในช่วงเย็นนะคะก็ปัจจุบันเนี่ยกทม.มีระบบป้องกันน้ำท่วมที่ครอบคลุมทั้งแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่มีความสูงนะ 2.80 ถึง 3.50 เมตรซึ่งสูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมสูงสุดในปี54แล้วก็นอกจากนี้มีการใช้ระบบอุโมงค์ยักษ์เพื่อทำหน้าที่เป็นทางด่วนระบายน้ำจากพื้นที่ชั้นในเพื่อที่จะออกไปสู่แม่น้ำโดยตรงนะคะคือก็ยืนยันนั่นแหละว่ากทม.เนี่ยได้เพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำฝนนะคะจากเดิม60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเป็น80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่านี่ขนาดว่ามีขีดความสามารถในการระบายน้ำฝนนะแต่ว่าด้วยปริมาณน้ำฝนที่มันตกลงมาอย่างที่บอกอ่ะ
4: มันหนาแน่นเกิน
5: มากมายมหาศาลมันเกิน
4: 80
5: นะคะพร้อมทั้งมีการเอาเทคโนโลยีระบบตรวจวัดอัตโนมัติ ตโนมัตินะมาใช้ติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์กว่า300แห่งทั่วเมืองรวมไปถึงเรดาร์ตรวจอากาศนะคะที่สามารถคาดการฝนล่วงหน้าได้3ชั่วโมงนะคะเพื่อความแม่นยำในการปฏิบัติงาน
4: ครับ
5: คือทุกวันนี้เวลาฝนที่มันตกจริงๆนะ
4: โหดไป
5: มากๆเลยอ่ะ
4: ลงมาจนแบบว่ามันแป๊บเดียวยิ่งๆในกรุงเทพฯมันจะเห็นชัดมากว่ามันลงมาปุ๊บแล้วมันก็น้ำนองเต็มตะลิ่งเลยอ่ะ
5: ก็คือกว่าจะระบาย
4: เราทั้งหลายชายหญิงก็เลยต้องแบบ
5: ยังไม่ถึงเวลาจะเย็นๆนี่จะไปเทศกาลอยู่เรื่อยเลยเราเนี่ย
4: อยากหยุดเน
5: า
4: ะ
5: อยากหยุดไม่ต้องรอเทศกาลถึงก็หยุด
4: อ๋อลาระมัดระวังแล้วกันช่วงนี้ฝนตกเนาะมาเป็นแบบย่อมๆเป็นโหดๆอะไรเงี้ยก็ระมัดระวังกันครับ
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: ปวงราษฎร์ไทยทั่วทั้งนคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพลิดแพร้วพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
4: เข้าสู่ช่วงที่3ครับคุณผู้ฟังตอนนี้ 10:08 นอยู่กับพี่เป้ที่นี่ Green Wave เนาะพี่เป้ก็แอบถามคนในไลฟ์แหละนะครับว่าอ่ะชั่วโมงนี้เราจะสนุกกันต่อไหมหรือว่าเราจะฟังเพลงช้าดีอย่างเงี้ยเอาโหวตซีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเพลงเร็วลุยเพลงเร็วเอาสนุกกันต่อแต่ขอเพลงช้าเพลงนึงก่อนได้ไหมงั้นพี่เป้เลือกเพลงช้า1เพลงนะฟังเพลงช้า1เพลงปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆสนุกไปด้วยกันต่อขออนุญาตแนะนำเพลงนี้เป็นอีก1เพลงที่มีความหมายกินใจอยู่ไม่น้อยชื่อเพลงว่าอบอวลนะครับเอาคำว่าอบอวลมาเล่นกับความรู้สึกได้ดีมากครับ

ชอบไหมครับคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดีอ่ะเล็กรัชเมศนะครับอบอวลเปิดเพลงช้าแล้วหนึ่งเพลงนะครับที่เหลือเราจะค่อยๆเพิ่มจังหวะขึ้นไปให้น้องฟุตโฟร์เริ่มเพลงแรกเลยฟุตโฟร์กับเพลงเทคะแนนนะฮะ

0: เปล่าม
1: ีคนบอกว่าพี่เป้ไม่ได้เปิดน็อกน็อกนานแล้วนะคะอืมก็หมายถึงจะอยากฟังใช่ไหมล่ะถ้าอยากฟังก็เปิดได้นะเนี่ยอ่ะจัดไปน็อกน็อกครับพี่น้อง

ได้ฟังเพลงยุคนี้ไปแล้วนะฮะเราก็สลับไปฟังยุคนู้นบ้างยุคนี้ยุคนู้นอะไรอย่างเงี้ยสลับกันไปดีไหมพวกเราในชั่วโมงนี้อ่าเปิดตัวสุดหล่อในนามชื่อเล่นชื่อต้านะจริงๆชื่อนาวินใช่ไหมแต่เอามาสลับเรียกกันว่านาวินต้าก็เก๋ดีนะถ้าเป็นชื่อพี่เป้ก็เป็น

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วอชเอ็กซ์เพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดลาวช์นะครับเป็นแบบว่า Moonlight Lounge นี่นะฮะคราวนี้เราจะพาบุกี้และอ้อนนะฮะกับว่านวันวานนะครับสองสาวเสียงคุณภาพแบบว่าสุดๆเลยเจอกันวันที่1นะฮะ1สิงหาคมที่โรงละครอัสดาคิมพาวเวอร์นะใครที่ลงทะเบียนนะครับก็จะมีสิทธิ์นะครับที่จะได้ร่วมสนุกกับเราเพราะฉะนั้นต้องลงทะเบียนก่อนนะคุณผู้ฟังไปลงทะเบียนที่ airtime.live/kinwave นะครับแล้วก็รอฟังทุกช่วงดีเจไว้แล้วเราจะได้ร่วมสนุกกันไปปะกันกับบรรยากาศที่แบบโอ้โห exclusive จริงๆ Verses ครับเพลงนี้

0: Express. ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
2: ากันที่เรื่องการทายเพลงบ้างดีกว่าวันนี้เพลงที่เอามาให้ทายนะครับลองตั้งใจฟังดีๆคือพี่เป้มองว่ามันไม่ยากนะแต่น่าจะยากสำหรับบางคนแหละ ลองฟังดูเอ้ยเป็นไงเพลงนี้ ตอบได้เปล่ามันไม่ยากนะลองดูส่งคำตอบกันสิ
0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
5: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
4: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: ที่ไหนนะคะขออีกที
4: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: ัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ค่านิวาค่านิวาค่านิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบค่านิวา
2: อาหารแมวและสุนัขค่านิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
4: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
3: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
5: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
3: เด็กทานได้ใช่ไหม
5: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
7: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
8: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
9: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
6: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
10: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
11: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
12: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
11: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
10: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
0: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
13: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
14: ทอข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร
15: ์ Green Morning Show
13: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
16: Smiley Request
13: โด
16: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
17: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
18: มาเฉลยกันดีกว่านะครับก็ทายมาเนี่ยนะฮะมีทั้งเพลงของลีโอพุตเพลงของ2002ราตรีเพลงของพี่เบิร์ดนะความรักทั้ง7ยังมาเลยอ่ะโอ้ยนะพูดเล่นๆ เนี่ยมากันเยอะนะฮะลองดูซิว่าใช่พูดเล่นๆไหมหรือจะเป็นความรักทั้ง7หรือจะเป็นเพลงของลีโอพูดนะฮะเมื่อกี้ปล่อยไปคือใช่ไหมฟังเต็มๆครับ

0: เอาประมือกับคนตอบถูกหน่อยว้าเก่งไม่เบาเก่งไม่เบาแต่ตอบผิดก็วายวายวายนี่แน่ดีเสียงนี้สำหรับคนตอบผิดก็แล้วกันนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณ Smart Social Bank for All Life นะครับจากธนาคารออมสินแล้วก็ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจซิคารินครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคาริน
0: เวลาผ่านไปเร็วจังเลยนะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับเพลงนี้คนตอบถูกเขาเลือกไว้นี่แหละเพื่อนของ XYZ โอ้โหย้อนไปไกลอยู่นะ พรุ่งนี้เจอกันครับพรุ่งนี้ไม่ใช่วันหยุดแล้วนะเตรียมตัวการจราจรด้วยเดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจโบส่วนดีเจเป้ชิวับชิวับชิวับเดี๋ยววันนี้จะไปตีเทนนิสแหละออกกำลังกายเจอกันครับสวัสดีครับ

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์การบินไทยกลับมาแล้วรักคุณท่าฟ้า2569ฉลองครบรอบ66ปีจัดเต็มกับโปรโมชั่นจัดเต็มบัตรโดยสารราคาพิเศษเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็คเกจทัวร์สุดคุ้มและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ROP เปิดตัวมาสคอตครั้งแรกที่จะมาเติมรอยยิ้มให้คุณทุกเส้นทางสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดงาน 4-7 มิถุนายนนี้ณสเฟียร์แกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: VL บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะ
2: คลับไฟเดย์ศุกร์นี้สี่ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook Club Friday Fan Page บางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็น

0: ับวันนี้คุณมีประกันยัง
1: ยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้ว
0: ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกัน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ทแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยคือมั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ท

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัด

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
2: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: อินโดนีเซียค่ะมีรายงานนะคะว่าเขาชวนนักลงทุนให้ขยับขยายการลงทุนด้านการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากเกาะบาหลีนะคะคือก็บอกว่าอินโดนีเซียไม่ได้มีเพียงแค่เกาะบาหลีเท่านั้นแต่ว่ายังมีจุดหมายปลายทางคุณภาพอีกจํานวนมากที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนด้วยนะคะโดยรัฐบาลกําลังผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในระดับชาติ10แห่งรวมไปถึงพื้นที่ท่องเที่ยวในเชิงฟื้นฟูอีกหลายแห่งนะคะเพื่อสร้างศูนย์กลางการเติบโตทางเศรษฐกิจแห่งใหม่สร้างการจ้างงานแล้วก็ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคด้วยนอกจากนี้นะคะกระทรวงการท่องเที่ยวยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าที่พักที่นำเสนอผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างๆมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องนะคะช่วงหน้านะคุณผู้ฟังเรายังเจอกันเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังฮะเปิดต้นชั่วโมงได้งานจากเฟลโลนะครับนี่คือดาวหางฮันเลยหรือว่าฮันเล่นั่นเองพูดให้มันเพี้ยนทำไมนะครับสวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้วันพุธที่3มิถุนายนครับผมเรามาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีก1วันหลายๆคนเนี่ยอาจจะหยุดยาวมาเลยก็ได้ตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็วันนี้วันพุธซึ่งวันนี้อยู่กับผมดีเจโบและ
1: DJM
0: Yeah วันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับวันหยุดแบบนี้วันที่ไม่ได้มีผู้ใหญ่อยู่นะครับก็เราก็จะแอบพา DJM นะครับมาช่วยกันนั่งจัดรายการกันแบบนี้วันนี้ DJM สบายดีไหมคะ
1: สบายด
0: ีกินข้าวหรือยังเช้านี
1: ้กิน
0: แล้ววันนี้กินอะไรไปคะเช้านี
1: ้
0: ว้ากินเป็นเบอร์เกอร์อะไรเป็นชีสอะไร
1: ช
0: ี
1: สเบอร์เกอร
0: ์นี่วันนี้ DJM กินชีสเบอร์เกอร์นะครับวันนี้พามาช่วยกันจัดรายการด้วยนะครับวันนี้วันหยุดนะฮะคุณผู้ฟังหลายๆคนเขาก็ไปเที่ยวเนาะวันนี้ DJM ไม่มีเรียนหรอคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: แล้วทำไมวันนี้ DJM ถึงมานั่งช่วยป๊าจัดรายการที่นี่ล่ะคะ
1: ไม่รู
0: ้ อยู่บ้านมันเบื่อเหรอคะนิดนึงอะเนาะนะครับเอาไปว่าวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับ DJM นะครับมันเป็นวันพักผ่อนนะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างแต่ว่าหลายๆคนน่าจะใช้วันนี้ในการขับรถกลับบ้านกันอยู่นะครับบางคนขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะไปต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะค่อยๆทยอยเดินทางกลับบ้านกันนะครับก็วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันได้นะครับช่วยกันจัดรายการหรือว่าขับรถทางไกลเนี่ยก็สามารถช่วยกันจัดรายการด้วยการส่งขอเพลงหรือว่าเมามอยกับ DJ ได้นะครับจะได้ไม่ง่วงไม่เบื่อระหว่างกันขับรถนะครับผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับคุณผู้ฟังมาดูข้อความกันนิดนึงนะครับผมว่า มีส่งข้อความอะไรกันมาบ้างวันหยุดจะมีคนคุยกับเราหรือเปล่านะฮะคุณพานิชนาถบอกว่ารีบเปิดกล้องมาดูดีเจสาวน้อยเลยนี่มีคนแอบเปิดกล้องมาดูคุณด้วยนะครับคุณ DJM คุณจะมานั่งหาวอดวอดไม่ได้คุณต้องนั่งทำหน้าสวยยิ้มแย้มตลอดเวลาโอเคไหมคะดูไม่ค่อยโอเคนะคะเนี่ยคุณนานะบอกสวัสดีค่ะดีเจสาวสวยสวัสดีคุณนานะหน่อยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีด้วยนะครับคุณอรพินก็ทักทายมานะครับคุณวิชยาบอกว่าต้องจ่ายค่าแรงให้2เท่านะคะดีเจโบแล้วมาช่วยจัดรายการอย่างนี้ทางเอทามต้องจ่ายเงินให้คุณด้วยไหมครับต้องไหมหรือว่ามาจัดให้ฟรีคิดเงินไหมคิดเหรอนี่มันจัดรายการคิดเงินด้วยเหรอคุณงั้นเดี๋ยวผมขอเคลียร์กับ DJM ก่อนนะครับเพราะว่าตอนมาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าจะคิดเงินนะฮะ วันนี้อยู่ด้วยกันนะครับ 11:00 นจนถึง 13:00 นโบหยุดไป2วันนะครับก็กลับมาทักทายคุณผู้ฟังชาว Green Wave เหมือนเดิมวันนี้ฮะ 11:10 นอยู่กับโบกับที่นี่ Green Wave ครับ

0: มีคนทักทาย DJM เข้ามาเยอะ เยอะมากเลยนะครับมีคนใจดีบอกเออเนี่ยสวยได้แม่เอ๊ะแปลกๆไม่ใช่บอกว่าหน้าตาดีได้แม่แล้วมันก็ต้องบวกกับพ่อด้วยหรือเปล่าฮะใช่ไหมมันต้องผสมอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งทำไมชมแค่แม่อย่างเดียวแปลกใจจังเลยเนาะ นะครับมีคนบอกจะซื้อของเล่นให้ตาด้วยนะครับผมคุณพรวิษณุบอกว่าขอเพลงถูกคนพบของฟรีแฮนด์ด้วยนะครับพี่โบขอมา2สัปดาห์แล้วยังไม่ได้ฟังเลยครับเดี๋ยวจัดให้นะพรวิษณุไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับคุณจัญญาบอกดีเจมีผู้ช่วยมีมื้อกลางวันอะไรคะเผื่อตามด้วยเมื่อกี้ดีเจเอ็มเขาบอกไปแล้วว่าวันนี้กินอะไรมาบอกคุณจันยายทีที่เมื่อกี้ DJM ทานอะไรมาคะ
1: แมคโดนัลด
0: ์โอเคโอเคกินเป็นอะไรในแมคกินอะไรมาคะ
1: ชีสเบอร์เกอร์
0: ใช่ผมก็กินเป็นแมคฟิชมานะครับก็นี่แหละถ้าคุณจันยาไม่คิดไม่ออกว่าจะทานอะไรก็ลองไปทางเบอร์เกอร์ก็ได้นะครับหรือถ้ามีอะไรอย่างอื่นลองส่งมาบอกกันด้วยนะคุณผู้ฟังวันนี้วันหยุดเนาะน่าจะมีเวลาแบบตะเวนกินของอร่อยอร่อยกันแต่ว่าไม่รู้ว่าฝนตกกันบ้างหรือเปล่าคุณผู้ฟังวันนี้มีเส้นไหนที่ตกกันบ้างหรือเปล่าเมื่อวานนี้เขาบอกว่าตกหนักเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมไปถ่ายเฮียกับตีมาเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันว่าไปเที่ยวที่ไหนมานะครับมีคุณผู้ฟังบอกอีกไม่กี่วันจะได้ดูคอนเสิร์ตแล้วและนี่ก็คือ For Eve ครับขอเพลงนี้มาไปล้อเล่นไกล
2: ๆก็ลืมไปหรือเปล่าว่าฉันนั้นก็มีความรู้สึก

0: ่ะมาถึงแล้วครับสำหรับช่วงของ Chilling Track นะครับก็จะมาในช่วงของกลางชั่วโมงแบบนี้พอดีเลย1เพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับวันนี้เขาอยากฟังเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าฝากให้เขารักจาก
1: Yesterday
0: ยอดเยี่ยมมากหนูถือว่าช่วยทำมาหากินนะครับนี่คือฝากให้เขารักจาก Yesterday นั่นเองวันนี้อยู่กับโบกับดีเจเอ็มนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับผม

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน Bโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอสมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโบก็มีโอกาสได้ไปจัดงานไม่ใช่โบหรอกจริงๆนางแมวนะครับแล้วก็รายการเฮกับตีหนีเที่ยวเนี่ยไปจัดงานเฮกับตีหนีมาเปิดท้ายนะครับก็มีเพื่อนๆมากันเยอะทั้งปุ๊กกี้โอปอมียายป๋อมแปมนะครับมีน้องยิปโซนะครับมีอีกหลายๆคนเลยนะครับก็มีน้องโมด้วยแล้วก็มีอย่างน้องเมเดลนะครับมีแก๊งเนื้อคู่เนี่ยที่มาช่วยกันขายของด้วยนะครับมากันเยอะมากสนุกมากคุณฟังแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับดีเจโกครับไม่ดีเจเคเบิลก็ไปนะฮะดีเจเคเบิลก็ไปด้วยแล้วก็พาแฟนนะครับรวมถึงลูกรักของเขาเนี่ยรู้สึกจะเป็นน้องสุนัขพาเข็นรถเข็นเนี่ยมาซื้อของในงานของเราด้วยนะครับก็มีหลายๆคนที่มาร่วมงานแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันขอบคุณมากนะครับเนี่ยมีครูฟังบอกด้วยว่าเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีอีกเนี่ยก็จะไปกันอีกยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยแค่แวะมาเจอกันมาถ่ายรูปเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากแล้วนะครับก็ยังไงรอติดตามครั้งต่อไปแล้วกันนะครับเบิร์นวันนั้นฝนตกด้วยคุณผู้ฟังเมื่อวานคิดเนี่ยมีคุณฟังบอกไปวันนั้นเนี่ยติดฝนนานมากใช่มันฝนตกประมาณช่วงประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองอะไรประมาณนี้ซึ่งตกหนักเลยแล้วก็หนักจริงๆก็คือหนักจนน้ำท่วมเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าพอฝนเริ่มซาฝนเริ่มหยุดเนี่ยก็จะมีแฟนๆเนี่ยเข้ามากันอีกรอบนะครับขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าที่มาขายกันเนี่ยก็ไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าจริงๆนะคุณผู้ฟังก็เหมือนกับเอาเสื้อผ้าที่เราใส่จริงเนี่ยที่มันไม่ค่อยได้ใช้แล้วสภาพยังดีอยู่ก็เอามาปล่อยต่อกันเหมือนมาแบ่งๆกันใช้นะครับใครที่ได้ของโบไปแล้วได้อะไรไปบ้างลองส่งมาบอกกันหน่อยราคาเป็นยังไงบ้างจริงๆขายไม่แพงนะประมาณตัว100-200แต่มันก็จะมีอย่างพวกเสื้อเชิ้ตหรือว่าเสื้อพวกแจ็คเก็ตที่มันอาจจะมีราคานิดนึงก็อาจจะมีราคาแบบสูงหน่อย 7-800 ของผมที่ขายในงานนะถ้าเป็นของโบเองเนี่ยมันจะมีชุดอย่างเป็นเหมือนสูทแล้วก็กางเกงขายาวเป็นชุดแบบเสื้อด้วยกางเกงด้วยเนี่ยอันนั้นน่ะ2,600มั้งแพงที่สุดแล้วนอกนั้นก็จะค่อยๆลดหลั่นกันมาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณ Tristar Glass House ด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามครั้งต่อไปแล้วกันติดตามได้ในช่องของนางแมวป่านะคุณผู้ฟังนางแมวป่า Official เนี่ยไปรอติดตามแล้วกันว่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ครั้งต่อไปเมื่อไหร่ยังไงนะครับมีคนบอกวันนี้พา DJ M มาอย่าลืมจ่ายค่าแรงให้น้องด้วยนะคะว่าจะเม้มซะหน่อยเนี่ยอย่าไปบอกนะ

0: ปิดให้น้องพอดีฟังแล้วนะครับเพลงนี้นะครับผมก็มีขอกันเข้ามานะครับหม้อหุงข้าวนั่นเองน้องพอดีขอมานะครับวันนี้วันหยุดนะครับคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างวันนี้อยู่กับดีเจโบแล้วก็ดีเจเอ็มนะครับดูแลคุณผู้ฟังตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายโมงแบบนี้นี่แหละนะครับก็มาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนอยู่ที่ไหนกันยังไงบ้างนะครับสสิส่งมาบอกวันนี้ขอเสนออาหารก่อนเที่ยงก่อนเลยค่ะได้สิสสิข้าวยำไก่แซ่บเผ็ดน้อยดีเจเอ็มก็ทานได้ DJM ทานข้าวยำไก่แซ่บไหมคะปกติแล้วทานเป็นไหมกินเป็นไหมข้าวยำไก่แซ่บไม่เป็นเนาะโอเค DJM กำลังหยิบอะไรมากินคะเนี่ย
1: มะม
0: ่
1: วง
0: มะม่วงอะไรดูดีๆเนี่ยอะไรคะเขาเรียกอะไรคะ
1: ชมพู
0: ่ชมพู่ถูกต้องนะครับโอเคนะครับปิดเสียงนิดนึงนะฮะตรงนี้เขาไม่ทานอะไรในห้องนะครับโอเคนะฮะเอาเป็นว่าข้าวยำไก่แซ่บเผ็ดน้อยนะครับแล้วก็เมื่อวานเพิ่งครบรอบ9ปีของ BNK เหรออ๋อเมื่อวานครบรอบ9ปีแล้วเหรออุจจะ10ปีแล้วเหมือนกันเนาะนะครับเซซี่ก็เลยขอเพลงคุกกี้เสียงไทยมาด้วยเดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้พาเด็กน้อยน่ารักมาด้วยน้องชื่ออะไรนะคะอ่ะคุณชื่ออะไรครับผมคุณ
1: มิตา
0: น้องมิตานะครับวันนี้มาในคราบของ DJM นะครับมาช่วยป้าป๊าจัดรายการด้วยนะครับน้องสัชชีบอกอยากซื้อตุ๊กตาอาร์ตทอยไปให้ DJM จังเลยค่ะถ้าสามารถฝากให้ได้ที่ไหนบ้าง ไม่เป็นไรสัชชีไม่ต้องนะครับ DJM ตอนนี้ ของเล่นเต็มไปหมดเลยสัชชีแล้วเดี๋ยวถ้า DJM อยากได้อะไรเดี๋ยวให้ DJM บอกอีกทีแล้วกันนะครับสัชชีไม่เป็นไรนะแค่คิดถึงหลานแบบนี้หลานก็ดีใจมากแล้วขอบคุณนะครับคุณจงรักบอกว่าได้หมวกเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำตาลตัวละ100ของพี่โบมาค่ะราคาน่ารักมากในงานวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันนั้นที่ฝากชุดกิฟต์ติดผมไปฝาก DJM ด้วยใช่ของถึง DJM เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับจริงๆมีคนของงานสควอชมาอีกหนึ่งเพลงหรือว่าเพลงนั้นไม่มีนะครับขออนุญาตเปิดเพลงนี้นี่คืออยากบอกให้รู้คุณรวิวรรณเนาะไม่มีเพลงนั้นนะครับยังไงขอโทษด้วยนะคุณลิวิวันลองขอเพลงอื่นมาด้วยก็ได้นะครับแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินช่วยกันจัดรายการเข้ามาได้เลยค่ะ

0: อ่ะตอนนี้11โมงกับอีก53นาทีนะครับคุณผู้ฟังชั่วโมงแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังวันนี้ใครที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านตอนนี้ได้ระยะทางใกล้ถึงบ้านกันหรือยังถ้ายังไม่ใกล้ก็ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆไปหาอะไรทานถ้ารู้สึกว่าง่วงๆรู้สึกว่ามันแบบมันเริ่มปวดๆไม่เมื่อยไปเดินนะแวะเข้าปั๊มน้ำมันไปลุกไปนั่งไปเดินหาอะไรกินกันก่อนผู้ฟังนะไม่ต้องรีบค่อยๆไปช้าแต่ว่าปลอดภัยดีกว่าเยอะเลยนะครับผมขณะนี้ได้11โมงใกล้จะ54นาทีแล้วยังอยู่กับ DJ โบกับ
1: DJ M
0: Yeah เราสองคนนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึงบ่ายโมงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เวลาที่เราต้องเบรกกันละเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังฮะเรายังมีเวลาเหลืออีก1ชั่วโมงแล้วก็สามารถพูดคุยทักทายหรือว่าขอเพลงแบบนี้ได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A Time ฟังฟิน DJ M มีอะไรอยากจะฝากไหมครับ
1: เจอกันชั่วโมงหน้านะคะ
0: ค่ะแต่ว่าชั่วโมงนี้เหลือเวลาอีกนิดนึงเราเปิดเพลงให้ฟังดีไหมตาดีนะโอเคงั้น DJM เราเปิดเพลงนี้ให้ฟังดีกว่า นี่คือคุกกี้เสียงไทยนะครับอีกหนึ่งเพลงที่ชากรีนเวฟขอกันเข้ามา เขาบอกครบ9ปีแล้วนะคุณฟังเร็วมากเอาไปว่าเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้ากับโบและ DJM กับที่นี่กรีนเวฟครับผม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
4: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500 มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34 กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500 มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34 กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
1: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมัน

0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: วิธี Safe Energy แบบ
7: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: Green News
10: โดย
11: สวัสดีพี่ต๊อกครับ
12: สวัสดีค่ะพี่โบสวัสดีพี่ DJ M ด้วยนะคะ
11: สวัสดีพี่ต๊อกด้วยค่ะเฮ้ยเสือกงี้ค่ะ
12: ไม่ล้อเลียน DJM นะคะ DJ Bo
11: เคยพูดไม่เชฟปากเลยอ่ะหนู DJM นี่ก
12: ็ DJM และ DJ B นะ
11: DJ B DJM และ DJ B เหมือน DJ B ไม่ได้เจอ DJ T อยู่หลายวันเหมือนกันเน
12: า
11: ะ
12: หลายวันนิดหน่อย
11: DJ T มาแต่ DJ B ไม่ได้มา
12: สลับกันไม่มา
11: เมื่อวานขอบคุณ DJ พี่เป้ด้วยนะคะเมื่อวานพี่เป้มาแทนใน1วัน
12: ใช่แล้ว
11: ซึ่งช่วงเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าก็จะมีพี่เป้นี่แหละที่ไปกาวใจน้องแล้วก็ชาวกิมเม
12: มก็สลับกันอย่างนี้แหละ
11: รักที่สุดนะครับพี่เต้
12: นะคะติดตามกันนะคะช่วงนี้บอลโลกยังไม่ทันจะเตะเน
11: า
12: ะ
11: 11มิถุนา
12: ใกล้แล้วนะ
11: ใกล้มาก
12: แต่ว่าฟันธงกันแล้วนะ
11: เฮ้ยยังไงอะ
12: ฟันธงว่าโอ้ทีมไหนมีโอกาสสูงที่จะแบบ
11: ผมอะ
12: ชูถ้วยแชมป
11: ์ผมมาเล็งฝรั่งเศสไว้เหมือนกันนะ
12: อุ๊ย
11: ไม่มีเปล่ามีข่าวว่าตัวเต็งเหรอหรือยังไง
12: ก็ดูเต็งอยู่นะ
11: เต็งอยู่ใช่ป่ะ
12: จากการคำนวณและวิเคราะห์ล่าสุดของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชื่อดังอย่างออปต้านะคะเขามีการจำลองสถานการณ์การแข่งขันล่วงหน้าเป็นหมื่นครั้งเลยนะคะ
11: ใช่ใช่หลังๆพวกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรืออะไรเนี่ยฟวกเลยเอาฟวกกันด้วย ด้วยคือตอนนี้ในวงการฟุตบอลเขาจะใช้ออปต้านี่แหละ
12: เอาม
11: าทำนายผลแบบแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ตรงนู้นแชมป์ตรงนี้กันเยอะมาก
12: อ๋อนะคะผลการทำนายนะคะปรากฏว่า
11: ทีมที่หนึ่งคือฝรั่งเศส
12: กระทิงดุ
11: อ๋อสเปนเหรอ
12: สเปนบอกว่ามีโอกาสชูถ้วยแชมป์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ 16.1%
11: อ้าวก็ถือว่าไม่แย่นะ
12: รองลงมาคือทีมที่พี่โบ
11: ฝรั่งเศส
12: นะคะมีโอกาสคว้าแชมป์โลกคนนี้อยู่ที่ 13%
11: อ้าวก็ลดมาอีกนิดนึง
12: นะคะส่วนอันดับ3
11: บราซิล
12: มาอังกฤษจ้ะ
11: อ๋อเหรอ
12: มีโอกาสอยู่ที่ 11.2% นะคะอ
11: ังกฤษได้ที่3ด้วยเหรอ
12: ในขณะที่แชมป์เก่าอาร์เจนตินาอยู่อันดับ4ด้วยโอกาส 10.4% นะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือก็บอกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ให้โอกาสฝรั่งเศสในการทะลุเข้าถึงรอบชิงสูงถึง 21% เลยนะคะ
11: โอ้สูงนะ
12: สูงมาก
11: อันนี้คือแค่เข้ารอบชิงยังไม่ได้ถึงกับแชมป์นะ
12: ยังทะลุเข้าถึงรอบชิงเฉย
11: ๆ
12: นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะก็บอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยอาจจะ
11: มีเซ
12: อร์ไพรส์จริงมากมามืดหรอได้ถึง 35.9% เลยนะคะที่ประเทศที่ไม่เคยครองแชมป์โลกมาก่อนเลยจะขึ้นมาคว้าแชมป์ได
11: ้มีเขาบอกไหมว่าน่าจะเป็นทีมอะไรพี่ต๊อก
12: เขาไม่ได้บอก
11: เขาไม่ได้บอกใช่ไหม
12: นะคะก็จะมีหลายประเทศแหละ
11: คือถ้าดูฟุตบอลตอนนี้ผมว่าฟุตบอลยุคใหม่อ่ะ ทุกทีมมันมีความสูสีใกล้เคียงกันมากแล้วอย่างสมัยก่อนเราจะรู้สึกว่าถ้าเจอบราซิลเราไม่มีทางสู้ได้เลยอ่ะแต่อย่างล่าสุดเนี่ยญี่ปุ่นเจอบราซิลญี่ปุ่นก็สามารถเอาชนะได้
12: น
11: ะแต่ต้องชมว่าญี่ปุ่นเขาเก่งจริงในยุคปัจจุบันนี
12: ้ถูกนะคะแต่เอาจริงๆนะลูกกลมๆมาบางทีมันก็แน่นอนไม่ค่อยได้เหมือนกัน
11: จริงๆครับ
12: เพราะว่าก็มีเต็งหลายเต็งก็คือพอถึงข่าวจริงก็คือร่วงไปเยอะก็เหมือนกัน
11: เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยทุกทีมจะต้องสู้กับเรื่องของความร้อนด้วยเพราะที่อเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยช่วงนี้เขาบอกว่าอากาศมันร้อนจริง
12: อ่ะเขาก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้เหมือนกัน
11: เพราะไหนก็ต้องดูแหละว่าคนยุโรปเขาจะสู้ไหวหรือเปล่าน
12: ะคะแต่ว่าอย่างกลุ่มประเทศเจ้าภาพร่วมอ่ะเขาก็มีการคำนวณเหมือนกันนะเขาบอกว่าอย่างสหรัฐมีโอกาสคว้าแชมป์เพียง 1.2%
11: แต่ว่ายากไงเพราะจริงๆอเมริกาก็เก่งแต่ว่าฝั่งยุโรปเขาอาจจะมีมานานกว่าระบบดี
12: กว
11: ่
12: าเม็กซิโกมีโอกาส 1%
11: ครับผม
12: แคนาดาโอกาสลุ้นแชมป์
11: น้อยลงไป
12: ถึง 1%
11: แคนาดายังสู้เม็กซิโกกับอเมริกาไม่ได้หรอกนิดๆหน่อยๆต่างๆมันอยู่แต่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะคุณผู้ฟัง
12: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการวิเคราะห์แล้วก็คำนวณของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออปต้านะ
11: ครับเอาแบบว่าดูบอลให้สนุกแล้วกัน
12: ใช่ค่ะ
11: ถามว่าดูทางไหน
12: อ้ำ
11: ขอโทษขอโทษถามเดี๋ยวนิดนึง
12: ลุ้นๆอยู่นะ
11: เอาแต่ว่าเห็นข่าวใกล้ๆมาเหมือนกันนะว่าตอนนี้ก็มีคนสนใจอยู่จะซื้อลิขสิทธิ์อยู่นะ
12: ใช
11: ่ๆแต่คงต้องตามกันต่อไปแหละ
12: ราคาก็ไม่เบา
11: ถ้าได้ดูก็ได้ดูแต่ถ้าไม่ได้ดูก็ถือว่าไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไร
12: ก็ไม่เป็นไร
11: นะครับ
12: เนาะก็ลองไปตามดูเอาตามข่าว
11: จริงตามข่าวกันได้แล้วก
12: ็
11: เพราะว่าปีนี้ถ้าเราม ันดูยากจริงพี่ต๊อกเวลามันตีสี่หกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเวลามันยากแต่ว่าเข้าใจได้ว่าคนที่เขาอยากดูหรือเป็นคอบอลใครก็ต้องอยากดูนะบอลโลกอ่ะ
12: ใช่ใช่
11: เดี๋ยวเราลุ้นกันไปยังมีเวลาอีกประมาณ10วัน
12: แป๊บเดียว
11: เดี๋ยวก็ได้รู้แล้วแหละ
12: เหมือนไกลนะคะแต่มันแป๊บเดียวนะ
11: ครับผม
12: นะเมื่อกี้ขอบคุณ DJ M ด้วยนะคะ
11: DJ M อันนี้คุณทำอะไรให้อยู่คะคุณอะไรมาให้ฮะ
10: สติ๊กเกอร
11: ์
12: สติ๊กเกอร์
11: อันนี้คือเมื่อกี้ให้ DJ B ไปแล้วแล้วก็ให้ DJ Talk ด้วย
12: น่านี่ไง
11: โอเคมีอีกอันนะให้ DJ Talk ด้วย
12: ตรงนี้นะคะขอบคุณค
11: ่
12: ะ
11: โอเคค่ะมีรางวัลให้วันนี้ข่าวดี DJ M มอบสติ๊กเกอร์ให้1อัน
12: โอ้โห
11: วันนี้ข่าวดี DJ M ชอบ
12: ชอบชอบ
11: ครับครับชอบข่าวฟุตบอล
12: ชอบติ๊กเกอร์
11: โอเคโอเคขอบคุณพี่ต๊อกนะคะ
12: ช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมอยู่กับ DJ พี่โบและ DJ พี่เอ็มนะคะ
11: ค่ะสวัสดีครับ

0: ำทั่วประเทศ
1: ปวงราษฎร์ไทยทั่วทั้งนคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพริดแพร้วพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: ที่ผ่านไปนี่คือเพลงอะไรครับดีเจเอ็มครับ
1: ส้มอย่างแด
0: งขอโทษคุณผู้ฟังด้วยนะไม่ต้องตะโกนนะเดี๋ยวตอนนี้หูคุณผู้ฟังจะระเบิดก่อนนะดีเจเอ็มเราไม่ตะโกนใส่ไมค์แบบนี้นะคะโอเคไหมคะ
1: ส้มอย่างแดง
0: เท่านี้พอนะครับยังอยู่กับดีเจโบและดีเจเอ็มนะคะกันที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับตอนนี้เที่ยงกับอีกกี่นาทีแล้วดีเจเอ็มเลขอะไรอันนี้ใช่เที่ยง14นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นยังไงกันบ้างทานข้าวหรือยังยังสามารถพูดคุยทักทายกับ DJ Bo แล้วก็ DJ M ได้เหมือนเดิมนะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับคุณผู้ฟังมาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่านะครับผมว่าวันนี้คุณผู้ฟังมีส่งเมนูอาหารอะไรกันมาบ้างหรือเปล่ามาแล้วจริงๆคุณอรพินส่งข้าวหมกไก่มานะครับคุณอรพินบอกฝนเริ่มตกแล้วด้วยคุณอรพินอยู่แถวไหนอ่ะฝนเริ่มตกอ่ะตอนนี้เส้นอโศกก็ยังดูแดดดีๆอยู่นะครับคุณเยาวลักษณ์บอกว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับทรงอย่างแบดเนี่ยเปิดให้วัยรุ่นวันนี้วันหยุดใช่วันนี้เปิดให้วัยรุ่นให้น้องๆที่ได้หยุดเรียนนะครับคุณแอนบอกโย่คุณแคทลียาก็โย่กับดีเจเอ็มอยู่นะครับผมคุณองอาจบอกว่าเชียงรายร้อนมากๆครับตึกแกรมมี่ร้อนไหมครับร้อนเหมือนกันนะฮะโย่เย่สมันเซโย่วิดมิตางไงนะครับผมนี่ไงคุณแคทลียากับคุณแอนเขาเซโย่มาอาดิตาดีเจเอ็มโยกกลับหน่อย
2: โ
0: ยกโอเคนะครับโยกประมาณนี้นะครับก็แกมมี่ฝนไม่ตกนะแกมมี่ร้อนอยู่ตอนนี้นะครับเส้นไหนเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากจริงแล้วก็มีน้ำท่วมหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ถ้ามีฝนตกที่ไหนขับรถระมัดระวังกันมากๆนะครับมีข่าวทั้งน้ำท่วมฟ้าผ่าอะไรแบบนี้ช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศแล้วก็โหสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงกันรุนแรงมากนะคุณผู้ฟังเรื่องของอากาศเรื่องของฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนตกที่ไหนยังไงขับรถขับรากันระมัดระวังกันมากๆนะครับผมเที่ยงอีก16นาทีนะครับยังอยู่กับโบกับ DJM กับที่นี่ครับ 106.5 Green Wave ครับผม

0: that's the real you's real
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเขามีฟังก์ชันไนท์โหมดที่ปรับเป็นหน้าจอส้มๆหรือบางคนเนี่ยเขาก็ใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าแบบนี้มันช่วยเซฟดวงตาเราได้จริงๆไหมอะหมอเพื่อน
0: เขาช่วยได้ภายนอกค่ะพี่เฟียสคือช่วยลดทอนความเข้มของแสงไม่ให้กระทบต่อตาเราตรงๆแต่สิ่งที่ไม่ช่วยเลยคือพฤติกรรมการเพ่งค่ะต่อให้ใส่แว่นเทพแค่ไหนแต่ถ้าพี่เฟียสยังจ้องจอติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงกล้ามเนื้อตาข้างในก็ยังเค้นโฟกัสหนักหน่วงอยู่ดีค่ะอาการตาแห้งปวดกระบอกตาก็ยังตามมาหาเราได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีช่วยเราได้ครึ่งหนึ่งแต่ตัวเราก็ต้องช่วยตัวเองอีกครึ่งหนึ่งด้วยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: เอ็กซ์เพรสร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
0: โอกาสครั้งยิ่งใหญ่มาถึงแล้วกับงานประมูลบ้านมือ2ทอ.ส.ครั้งที่2พบซับเด่นลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% 2ปีซื้อซับรับฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าชุดใหญ่ทันที
4: เสาร์ที่6มิถุนายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8:00 น.ที่ทอ.ส.สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
5: ไปค่ะพี่คุ้มไปลงทะเบียนกัน
6: บ้านมือ2ทอ.ส.คุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
0: โทร026459000 5เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: างโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persessไลเคน Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อครีม
2: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: มีเริ่มส่งเมนูอาหารกันมาพอสมควรแล้วนะครับมี1เมนูจากคุณรณกรเป็นหมึกผัดกระเทียมนะครับแล้วคุณรณกรเนี่ยบอกว่าทํางานฟาร์มไก่อยู่ที่โคราชเงาๆไม่ได้หยุดนะครับก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละคุณรณกรทางนี้ก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันนะครับก็ถ้าคุณรณกรรู้สึกเหงาเนี่ยไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะคุณรณกรแล้วก็ส่งข้อความเนี่ยมาคุยกับดีเจได้คุณรณกรเบื่อเมื่อไหร่เนี่ยก็ส่งมาขอเพลงเผื่อจะเพิ่มความคึกคักในการทําฟาร์มไก่ให้มันแบบวันนั้นมันมีความสุขขึ้นมานะครับบอกไปว่าคุณรณกรไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานเป็นเพื่อนกันอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่ทำงานกันทุกคนด้วยในวันหยุดวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งงานที่บอมไม่อยากให้พลาดเพราะอันนี้เป็นงานของอดีตภรรยาผมเองนะครับเป็นภรรยาที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนนะครับกับยายป๋อมแปมนิตินะฮะนะครับผมหยอกเล่นนะฮะคือชอบเล่นเป็นผัวเมียกันนะครับคือพี่ป๋อมแปมหรือว่าอียายเนี่ยนะครับเขากำลังจะมีสแตนด์อัพคอมเมดี้ครั้งที่2แล้วครั้งแรกเนี่ยจัดกันไปแล้วนะครับครั้งใหม่ครั้งนี้เขาใช้ชื่อว่าอีแก่บ้านน้ำลายอยู่ยั้งยืนยายแบบชายชรานะครับเขาบอกว่าจะขนมาเสิร์ฟแบบแซ่บทุกมุกเลยพร้อมเล่าสุดอินไซต์สไตล์ยายป๋อมแปมนะครับเขาบอกรับประกันความบันเทิงแบบจัดเต็มงานเนี่ยจะมีวันที่12กรกฎาคมนะย้ำว่า12กรกฎาคมปีนี้นะคุณผู้ฟัง2569จะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับบอลรูมฮอลล์ชั้น1เดินทางสะดวกมีรถได้ดินมีอะไรแบบนี้2รอบการแสดงนะครับก็จะมีรอบบ่ายโมงและ1ทุ่มย้ำว่ารอบบ่ายโมงและก็1ทุ่มนะครับเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ไปหาซื้อบัตรได้เขาบอกว่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวการอยู่ยั้งอยู่ย่อของตัวเองนี่แหละต้องรับมือกับสังขารที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับการรับมือมนุษย์ต่างรูปแบบแล้วก็ต่างวัยเพราะพี่หมอแปลกว่าเจอคนเยอะไงเขาไม่ได้ไปเจอคนแบบจริงๆที่แปลกก็ไม่ใช่คนที่เขาไปเจอหรอกตัวเขาก็แปลกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอกันเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเหมือนที่เราถ้าใครได้ตาม IG พี่หม่อมแปมเนี่ยโอ้แต่ละมื้อแต่ละเดย์นะครับก็จะมีอะไรที่สนุกสนานเกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้เราได้ฟังกันนะครับย้ำว่าไปหาซื้อบัตรได้ www.thaiticketmajor.com นะครับหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของนางแมวป่าเลยนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับงานของพี่ป๋อมแปมนะคุณผู้ฟังเพราะเขาเป็นคนเล่าอะไรสนุกอ่ะจริงๆเป็นมานานแล้วตั้งแต่ตอนที่โบทำไฟล์ไฟล์ก็เป็นคนที่แบบเลิกงานหรือเวลามาเจอกันระหว่างรอเข้ารายการเนี่ยพี่แปมจะมีอะไรมาเล่าให้เราฟังตลอดอ่ะบางทีก็เป็นเรื่องคนใกล้ตัวนี่แหละบางทีก็เป็นเรื่องของเพื่อนเขาเองซึ่งเราไม่รู้จักแต่ว่าสนุกทุกเรื่องเป็นคนเล่าอะไรก็สนุกนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาคลายเครียดกลางปีนี้เช็ควันเลย12กรกฎาคมถ้าว่างไปซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับส่วนตอนนี้สำหรับคัสเซ็ตคลับของเรานะฮะคือคนชอบบอกว่าถ้าเปิดไบโอนี่เนี่ยผมก็จะเปิดอยู่เพลงเดียวกับเพลงคนหรือเปล่าแต่วันนี้มีคนขอเพลงนี้เข้ามาแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงของไบโอนี่แล้วถ้าจำไม่ผิดเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงแรกที่เราได้ยินนะครับเป็นเพลงโปรโมทเลยของไบโอนี่ฮะใน MV เพลงนี้จะได้เห็นนะครับคุณพ่อน้องดีแลนก็คือพี่แมทธิวดีนนั่นเองตอนนั้นยังผมยาวอยู่เลยหล่อมากสุดๆฮะสาวน้อยมีเขาคนนี้ ไบรโอนี่ฮะและนี่ก็คือลัดวงจรครับผม1เพลงในช่วงคัสเซ็ตคลับของเรานะครับ

0: อ่ะผ่านไปเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคัสเซ็ตคลับของเรานะครับก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ DJM ถือว่าทำแบบฝึกหัดเลขแต่ว่าทำได้ดีมากเดี๋ยวเราว่ากันเนาะนะครับให้ก็ได้โอเคไหมเดี๋ยวเรามาแก้กันโอเคไหมคะไม่มีอะไร DJM ทำแบบฝึกหัดผิดไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาแก้กันเนาะแต่ว่าวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆตลอด2ชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีความสุขมากๆนะครับวันนี้หยุดวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ต้องกลับมาทำงานกันแล้วนะครับใครกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับเดินทางดีๆขับรถกันดีๆไม่ต้องรีบถ้ารู้สึกว่าง่วงหรือว่ารู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่าเริ่มเหมือนกับว่ามันเริ่มแบบเมื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าง่วงๆหรือว่าเริ่มแบบมันเริ่มเพลียๆอย่างเงี้ยแวะปั๊มนะฮะหาซื้อน้ำซื้ออะไรที่มันเปรี้ยวๆหรือว่าลงไปเดินยืดแข้งยืดขาก่อนก็ได้นะครับถึงบ้านช้าไม่เป็นไรแต่ขอให้ถึงให้ปลอดภัยกันทุกๆคนนะครับก็หวังว่าหยุด5วันนี้เนี่ยจะเป็นการหยุดลองวีเอ็นที่ได้พักผ่อนกันแบบเต็มที่นะครับขอให้พรุ่งนี้มีแรงมาสู้งานกันอีก2วันแล้วก็จะได้หยุดเสาร์อาทิตย์กันแล้วนะครับยังไงขอให้มีความสุขมากๆวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับขอบคุณข้อความที่ส่งมาถึงทั้งโบและ DJM ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเลยจันทร์อังคารโบราณนะครับจะไปต่างจังหวัดนะครับโบจะไปเขาหลักจันทร์อังคารนี้และเดี๋ยวกลับมาเจอกับคุณผู้ฟังเนี่ยวันพุธนะครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันด้วยนะครับขอบคุณพี่เป้ครั้งนึงนะครับที่เมื่อวานเนี่ยมาช่วยแทนด้วยแล้วก็อาจจะต้องมาแทนอีกในวันจันทร์อังคารหน้าขอบคุณมากๆด้วยนะครับยังไงขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆวันนี้กลับบ้านปลอดภัยพรุ่งนี้ทำงานอย่างสดใสนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมโบกับดีเจเอ็มลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซล

0: รคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยง

0: Action
1: 75ปีที่ไร้โรคภัยเพราะวินัยคือลมหายใจของชีวิต
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day
1: นักแสดงคุณภาพครูที่คนทั้งวงการรักป้าจิอัชราพันธ์เมื่อเบื้องหลังความนิ่งคือชีวิตจริงที่ผ่านมาทุกรสสู่บทเรียนการใช้ชีวิตบั้นปลายให้ยั่งยืนและสง่างามพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภัวนาที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
3: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
4: That's

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างใช้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
2: ขไปเข้าศูนย์กัน
3: 0%กับเลคตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโน

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
1: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: นไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
10: ้ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
11: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
10: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
11: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
10: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
12: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
10: มัมช้อยส์มัมเลือก
11: เมียวเลิฟ
13: เร่งรีบตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
14: อมแล้วชื่นใจ
15: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: ได้อีกบรรยากาศหนึ่งเหมือนกันนะเป็นบรรยากาศคุณพ่อลูกอ่อนไง
4: จริงพี่ชอบอ่ะ
3: มันใช้ได้เลยนะคุณพ่อ
5: ขอโทษที่รบกวน
4: ไม่รบกวนพี
3: ่
4: โอ้ชอบนะ
3: นี่ไงมีแล้วใช่ไหม
4: พี่ล่ะ
3: ติ๊กเกอร์ไง
4: อ๋อนึกว่าลูก
3: อ๋ออําไปหน้ามี
4: ไหนสติ๊กเกอร์ไปไหนแล้ว
3: เราไปพูดอะไรเพื่อเจ้า
4: อ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี
3: ่นี่นี่นะมีเหมือนกันนะ DJM DJM เขาแปะติ๊กเกอร์ให้
4: DJM นะ
3: ใช่ DJM เขามี DJ B DJ Bo ไง
4: อ๋ออ
3: ่าเป็น DJM ด้วย
4: ครับ
3: มีตา
4: อืมนะ
3: เออนะคะแปะติ๊กเกอร์เป็นคนละนิดคนละหน่อย
4: ครับผม
3: มีแรงจากรายการนี่สรรหาให้ดีเจพี่พียูพี่พียูด้วยดีเจน้าพียูไหม
4: พี่ไหม
3: อ้าวพี่ก็ได
4: ้พี่ไหม
3: แหมเรียกน้าเรียกน้านิดหน่อยไม่ได้เลยนะ
4: อ
3: ัน
4: นี้คือรูปอะไรพี
3: ่ดูไม่ออกกันไกลมากเลยมองไม่เห็น
4: จริงเหรอ
3: จริง
4: รูปอะไรอ่ะครับพี่โบครับพี
3: ่อ๋อ
4: พี่เชื่อผมกลับเหรอ
5: โอ้ยลกไปหมดนั่นแหละ
3: คือเขาเก็บของเขาจัดรายการเสร็จแล้วไง
4: อ๋อก็เลยโกยหมดเลย
3: ทุกอย่างไปหมดเลยขวดน้ำลูกกระเป๋าเป้ลูกเสื้อกันหนาวพี่ยูเอาไปด้วย
5: ลูกใส่อยู่สีดำของน้ำพ
4: ี่คล้ายกันเน
3: า
4: ะคล้ายกัน
3: เอ๊ะพ่อขโมยของเหมือนกันนะเนี่ยเราเออนะคะ
4: ตอนนี้ผมยังไม่คิดถึงหรอกเสื้อตัวเนี้ย
3: เออทำไมสักพักหนึ่ง
4: สักพักหนึ่ง
3: สักพักหนึ่ง
4: ตอนนี้ยังไม่หนาวไง
3: เพิ่งมาถึงยังไม่หนาว
4: เออยังไม่หนาว
3: เออรออีกประมาณสัก15นาที
4: เออจะเริ่มละ
3: หันไปหายทีก็คืออาจจะไม่มีแล้วนะ
4: แล้วเดี๋ยวผมก็จะหามันเมาส์อ่ะ
3: เฮ้ย
4: เสื้อไปไหนวะ
3: หายไปไหน
4: เสื้อไปไหนวะ
3: มาหาบรรยากาศในช่วงวันหยุดแบบนี้แหละ
4: ครับผม
3: นะคะติดตามกันต่อเลยนะบ่ายโมงละเฉลี่ยวันละ 86,000 คนนะคะนี่คือจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเรากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาเปิดข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟัง 25-31 พฤษภาคมนะคะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 633,792 คนคือเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 83,000 คนนะคะนำโด่งมาเลยก็คือนักท่องเที่ยวมาเลเซียตามมาด้วยจีนอินเดียสิงคโปร์แล้วก็รัสเซียด้วยนะคะโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บอกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากกว่า 470,000 คนนะคะจากที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องแหละนะคะอย่างวันอีดิฟิตรีนะคะเป็นวันเฉลิมฉลองการสิ้นสุดการถือศีลอดของชาวมุสลิมนะคะแล้วก็ยังมีช่วงวันวิสาขบูชาด้วยนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมาเลเซียนะคะก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า 110% จากสัปดาห์ก่อนหน้าเลยนะคะก็เดี๋ยวดูในช่วงระยะต่อไปหลังจากนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไ
4: ร
3: ในเรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวเน
4: า
3: ะมีเที่ยวเข้ามา
4: ไม่มีนะพ
3: ี่ไม่มียังไม่มีตอนนี้จ้ะ
4: ไม่มีผมไม่ค่อยได้เที่ยวอยู่แล้วผม
3: ไม่ค่อยได้ไปเขาหนักไปทางทำงาน
4: เออส่วนใหญ่ทำงานตลอดเลย
3: จริงไม่เคยได้มีเวลาเที่ยว
4: อยากมีบ้างเหมือนก
3: ัน
4: จริงๆพี่ตั้งแต่เด็กจนโตนี่ผมมานับประเทศไปเที่ยวได้เลยนะ
3: หลายยังอ่ะ
4: หลาย
3: มีอึ้งหลายยังอ่ะอ๋อยังเนาะ
4: ยังครับ
3: ทำงานดีแล้ว
4: ครับผม
3: เต็มที
4: ่
3: พักผ่อนหน่อยก็ดี
4: อ
3: ๋
4: อเนาะแล้วก็เก็บไปใช้ทีเดียวนะ
3: เออใช้เป็นระยะดีกว่าเนาะ
4: โอเคโอเค
3: ใช้เก็บไปใช้ทีเดียวแปลก
4: ๆอ๋อโอเคครับผม
3: อยู่กับดีเจนะพี่ยูจ้า
4: จ้า
3: ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตค่ะ
4: จ้า
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
2: Green Wave เพลงดีๆกับ
4: สวัสดีวันพุธนะจ๊ะคุณผู้ฟังวันพุธนะครับวันพุธเพราะยกชุดกับพียูนะครับเริ่มด้วยเพลงอะไรดีอ่ะจริงๆผมอยากเริ่มด้วยเพลงนี้ผมขออนุญาตพิมพ์หาแป๊บนึงได้ไหม อยู่ๆก็นึกถึงเพลงนี้อยากได้เพลงนี้เป็นเพลงแรกจังเลยนี่มาแล้ว

วันนี้คุณผู้ฟังอยากได้เพลงเพราะแบบไหนนะครับส่งเข้ามาบอกได้นะครับว่าอยากได้ฟิลประมาณแบบฟังสบายเหมาะกับวันหยุดหรือว่าเป็นเพลงเพราะที่ร้องได้ทุกคน

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: สำหรับคอมมอนไนท์ครั้งใหม่นะครับกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับกับคอมมอนไนท์ไลฟ์มูนไลท์ลาวช์นะครับผมครั้งนี้เนี่ยชวนคุณนะครับมาฟินกับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานนะครับสองเสียงคุณภาพที่จะทำให้ค่ำคืนนั้นเนี่ยช้าลงนะฮะแล้วก็งดงามกว่าที่เคยนะครับปักหมุดไว้รอเลยนะฮะวันที่1สิงหาคมนะครับที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะฮะใครอยากไปนะครับเริ่มลงทะเบียนลุ้นบัตรได้แล้ววันนี้นะฮะที่ a-time.live/กลิ่นเวฟนะครับเข้าไปลงทะเบียนรอกันไว้ก่อนเลยนะจ๊ะ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ยอ
0: าจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเครือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกลิ่นหืนไหม
5: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพย์

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่มีโอกอมีโอกอแล้วมีบ้านต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอน้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: The

0: ขอพรองค์สื่อกงเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองปัดเป่าโรคภัยติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าพร
3: Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
4: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองพรายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Web
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
8: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับขอบคุณด้วยครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับข้อความนี้ขอเพลงนี้เข้ามานะครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ชั่วโมงนี้เราก็จะไปแบบว่าเพลงเพราะยุค90นะฮะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะไปตีมเพลงเพราะยุคปัจจุบันนะฮะ

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: มาถึงเพลงใหม่กันบ้างนะครับเพลงนี้เนี่ยมีหลายคนชอบนะฮะเป็นซิงเกิลจากลานดอกไม้นะครับชื่อเพลงว่าเดิมๆเขาบอกว่าบทเพลงนี้เนี่ยเป็นบทเพลงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความคิดถึงนะฮะต้อนรับฤดูกาลแห่งความเหงานะครับซึ่งพูดถึงการที่เราเนี่ยโหยหาใครบางคนที่เราเนี่ยเคยมีความทรงจำดีๆกับเขานะครับร่วมกันในวันๆแล้วก็อยากจะบอกกับเขาว่าเราคนนี้เนี่ยยังคงรอเธออยู่ตรงนี้ที่เดิมเสมอนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเดิมๆจากลานดอกไม้ครับ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพราะปรีชาพราวณภาการุณราษฎร์รินสายญาติน้ำพระทัยอัมไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
2: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อน
5: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: พี่เอกก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
7: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
6: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanineที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งท่าน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
8: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
9: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษา
10: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
11: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
14: That's how we learn to think for ourselves.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ดาชี
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: มีเลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่า

0: ว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะ
1: คลับไฟเดย์ศุกร์นี้4ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Clean Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage บางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็น
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: คืนความสดใสให้เจ้าพระยากันหน่อยนะคะสำนักสิ่งแวดล้อมค่ะเขาเดินหน้ายกระดับเรื่องของความสะอาดนะคะก็มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยแล้วก็ผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรักษาทัศนียภาพที่สวยงามด้วยนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นแบบ3โซนหลักๆนะคะมีเรือโซนบนก็จะรวบรวมจัดเก็บขยะมูลฝอยวัชพืชบริเวณสวนสันติชัยปราการแล้วก็ศาลเจ้าแม่ทับทิมด้วยนะคะก็ช่วยฟื้นฟูทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นะคะเรือโซนกลางอันนี้จะครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจและท่าเรือหลักๆที่มีการเดินทางกันหนาแน่นนะอย่างเช่นบริเวณกรมเจ้าท่าท่าเรือสาทรนะคะสะพานพุทธวัดยานาวาแถบนั้นแล้วก็เรือโซนล่างก็จะปูพรมจัดเก็บขยะในจุดสำคัญและแหล่งวัฒนธรรมนะคะอย่างบริเวณท่าช้างท่าเรืออัสดางวัดอรุณวัดกัลยาณมิตรกรมพลเรือนทหารเรืออย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วเรือปฏิบัติการทุกลำนะคะก็จะลำเลียงพวกขยะมูลฝอยผักตบชวาทั้งหมดที่เก็บมาเนี่ยขึ้นฝั่งที่จุดรวบรวมหลัก2จุดก็คือบริเวณปากคลององอ่างสะพานพุทธนะคะแล้วก็คลังสินค้าราชบูรณะเพื่อที่จะส่งต่อไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยก็ต้องเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอย่างถูกต้องนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการป้องกันด้วยแหละไม่ให้ขยะเหล่านี้เนี่ยมันไหลย้อนกลับลงสู่ระบบทางน้ำสาธารณะนะคะซึ่งพวกเราเองก็มีส่วนช่วยได้เหมือนกันนะทำให้แม่น้ำลำคลองสะอาดนะคะซึ่งทางสำนักสิ่งแวดล้อมเขาก็ขอความร่วมมือนะคะประชาชนผู้ประกอบการเรือขนส่งหรือแม้แต่ร้านค้าอยู่ชายน้ำอะไรเงี้ยไม่ควรทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง
0: ครับ
3: ไม่ควรทำ
0: เข้าใจ
3: นะ
0: น
3: ะคะ
0: เห็นมีคนทำเยอะแล้วทำไงดีอ่ะ
3: พี่ขอหลักฐานหน่อยดิพี่พูดลอยไม่ได้นะ
0: หรอ
3: เออพี่มีหลักฐาน
0: อ้าวพี่ในแม่น้ำมันลอยไปเองเหรอ
3: มันลอยจากไหนไม่รู้เหมือนกันลอยมากองรวมกัน
0: หร
3: อลอยกองรวมกันเสร็จปุ๊บอุดตัน
0: เออ
3: น้ำมันระบายไม่ได้ไหลลำบากอีก
0: ครับ
3: นะคะอ่ะพอมันสะสมเยอะๆมากๆเข้าโอ้นะแทนที่แบบแม่น้ำลำคลองมันจะสดใสมันจะสะอาดอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ไหมล่ะ
3: นะคะ
0: ครับ
3: คืนความใสให้แม่น้ำทุกที่เลยแล้วกัน
0: ครับผม
3: ช่วงหน้านะเจอกันต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: จ้ะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: ปวงราษฎร์ไทยทั่วทั้งนคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพลิดแผลวพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
7: มาคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้เรากันต่อนะครับวันพุธเพราะยกชุดกับพีอยู่นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราก็ไปในเพลงเพราะยุค90นะฮะส่วนชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะมาในฟิลเพลงเพราะยุคปัจจุบัน

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอสมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับตั้งแต่11โมงเลยนะครับพรุ่งนี้นะ2วันนะครับพฤหัสศุกร์นะฮะตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย3โมงนะฮะมาแทนคุณแคนนะครับวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: พี่เอ็นก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
3: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
4: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanineที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเทฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเครือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772เทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: เร่งรีบตองนี
4: ้แก้วสอนบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
6: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
7: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
5: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB

0: จองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ตกไม่น่า
2: ลุ้นเอาแต่หลายที่ตกแล้วนะ
1: พี่อ้อยบอกว่า5โมงรับเธอกลับบ้านจ้า
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้พี่เป็นพี่อ้อยพยากรณ์เอง
1: พี่อ้อยพยากรณ
2: ์พยากรณ์คือตอนนี้เมฆแถวๆนี้ไม่แน่นมาก
1: ไม่แน
2: ่นนะคะเมื่อกี้ปุ้มก็มาส่งมาส่งว่าจะตกไหม
1: ตกไหม
2: พี่ว่าตกนะประมาณ5โมงเย็นคุณลองจากเลยค่ะ
1: ปุ้มอยู่ถึง5โมงเย็นก่อนสิ
2: เธอหน้าฝนเธอจะกลัวฝนทำไม
1: ไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่ามันเฉยแฉกนิดนึงเนาะ
2: รถก็มีหลังคา
1: หลายคนอาจจะชอบนะความชุ่มชื้นชุ่มชื้น
2: ค่ะพี่อ้อยเกิดสุทธิหน้าทองชื่นเหมือนกัน
1: ทองชื่น
2: ไม่ชอบหน้าฝน
1: อาจจะชอบมีความแดดแดดหน่อย
2: ถูกต้องแดดแล้วก็เลือกด้วยนะต้องแดดหน่อยด้วยนะคะ
1: เลือกได้ด้วยนะพี่อ้อย
2: แล้วแดดเยอะก็ไม่เอาอีก
1: นั่นน่ะสิแต่ว่าวันนี้แดดไม่ค่อยจะอยากจะทำงานเท่าไหร่
2: นะคะพยายามก็ต่อสู้กันอยู่
1: หรืออาจจะมีเป็นแบบบางโซนอะไรอย่างเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะแต่ไม่ว่าจะแดดเช่นไรที่นี่หนาวเสมอในห้องจัด
1: เสียงเราจะขึ้นจมูกนิดหน่อยตลอดเวลามีคนถามเป็นหวัดเหรอคะ
2: ค่ะ
1: ติดตามกันนะคะอันนี้เตือนเอาไว้ก่อนเนาะจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะสำหรับคนที่กำลังคิดว่าเอ๊ฉันจะเอาสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแลกเป็นเงินสดดีกว่า
2: ไม่ได้ไง
1: อ่ะภาครัฐเขาก็ออกมาเตือนนะคะร้านค้าแล้วก็ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงย้ำนะคะว่าการที่เอาสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่แน่นอนแหละมันผิดวัตถุประสงค์โครงการแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้
2: ะ
1: นะคะมีความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นนะคะด้วยข้อความมันเป็นเท็จนะคะก็จะมีการติดตามแล้วก็ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าพบการทำผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านพร้อมทั้งระงับไม่ให้คุณเข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและคุณก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐด้วยนะค
2: ะ
1: นอกจากนี้คนที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดคุณจะถูกส่งข้อมูลนะคะให้กับกองคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
2: ค่ะนะเพราะฉะนั้นค่ะอะไรก็ตามที่เป็นตามกฎกติกาทำไมถึงชอบแบบแหกจังเลยถ้าต้องแหกกฎกติกาทำไม
1: มันไม่เท่นะ
2: วันนี้พี่ได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วแน่นะคะแล้วก็คือ AirPods Link ก็ใช้ได้
1: ค่ะ
2: วันนี้พี่มีงานตรงแถวพญาไทนะคะแล้วก็สะดวกดีเนาะ
1: ใช่แล้ว
2: นะคะเจอน้องๆหลายคนก็จะดูจะสนุกมากกับการใช้กันอยู่นะคะก็ 1,000 บาทต่อเดือนค่ะทุกคน
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: อิงวรันธรค่ะแล้วก็เฟลโลนะคะแอบรักได้สมบูรณ์แบบบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่สมบูรณ์แบบอย่างเดียวนะคะแอบรักมืออาชีพเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เริ่มต้นมีความรักแอบรักอีกแล้วไม่เป็นไรเอานะวันหนึ่งต้องได้เจอคนที่หันมาแล้วเจอกันพอดีฉันรักเธอเธอรักฉันขอให้เจอวันนั้นไวๆ
1: Green Wave 106.5 FM
0: สวัสดีวันหยุดนะคะ Green Wave ไม่หยุดอยู่กันแถวนี้แหละค่ะอยากฟังเพลงอะไรเลือกไว้ส่งได้ในแอปเอทามฟังฟินนะคะพี่อ้อยอยู่ทุกเย็นค่ะถึง 4:00 น.ไม่ใช่ถึง 20:00 น.

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: เอ๊ะเมื่อวัน2วันเพิ่งจะเล่นเพลงของน้องเรนิสราไปนะคะพูดถูกเลือกให้ผิดหวังมีเพลงใหม่มาแล้วด้วยค่ะเวลาที่เราเดินหน้ากับความรักแล้วเราต้องยอมรับแล้วว่ามันไปไกลกว่านี้ไม่ได้อะยังไงที่สุดมันไม่สามารถแล้วล่ะที่จะไปได้ไกลกว่านี้มันจะกลายมาเป็นเพลงนี้ล่ะค่ะดีใจที่เคยได้รักเธอ

วดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: love
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ข้าวตังข้าวตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: Mom Choice Mom เลือก
3: Meal Love

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ Revive Fortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: เห็นข้อความคุณถามมาถึงเพลงรักแรกพบนะคะแต่รักแรกพบอ่ะมีชื่อเพลงที่ซ้ำกันอยู่หลายๆศิลปินเลยอ่ะเดาว่าเป็นอันนี้เปล่าเป็นเพลงจากหนังค่ะซองแดงแต่งผีแล้วกันนะ

0: อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: พระปรีชาพราวนภาการุณราษฎร์รินสายญาติน้ำพระทัยอำไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
2: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดงูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

การบินไทยกลับมาแล้วรักคุณท่าฟ้า2569ฉลองครบรอบ66ปีจัดเต็มกับโปรโมชั่นจัดเต็มบัตรโดยสารราคาพิเศษเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็คเกจทัวร์สุดคุ้มและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ROP เปิดตัวมาสคอตครั้งแรกที่จะมาเติมรอยยิ้มให้คุณทุกเส้นทางสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดงาน 4-7 มิถุนายนนี้ณ Sphere Gallery 1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: มีโอกอมีโอกอแมวเลี้ยงในบ้านต้องมีโอกออาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
4: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวา

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน atime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

เอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ู่ช่วงที่ดีของผิวหน้า
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
3: ฮะอินอะไรนะ

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Set a

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย
2: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะ
3: คลับไฟเดย์ศุกร์นี้4ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Clean Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage บางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็น
2: โดย
4: ต้องบอกว่าเป็นการจับกลุ่มสินค้าเลียนแบบประเภทฟุตบอลเนี่ยครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดานะคะสำนักงานตำรวจนครโตรอนโตแคนาดาค่ะซึ่งเขาก็เป็นเจ้าภาพร่วมบอลโลกปีนี้นะคะเขามีการแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางเป็นสินค้าประเภทเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยแหละละเมิดลิขสิทธิ์นะคะซึ่งมีมูลค่าในตลาดสูงถึง 3.56 ล้านดอลลาร์แคนาดานะคะเรียกว่าไปบุกทลายโกดังสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ยึดสินค้าได้กว่า 16,000 ชิ้นเป็นลม
5: ประเภทแบบเสื้อบอลอะไรอย่างเงี้ย
4: เสื้อบอลธงชาติปลอมทั้งหลายแหล่ที่ติดตราสัญลักษณ์แบรนด์ดังๆระดับโลกนะคะมีหมวกมีถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกจำลองมาปลอมด้วย
5: ค่ะ
4: ทางสำนักงานกฎหมายที่เขาเป็นสมาชิกของเครือข่ายต่อต้านการปลอมแปลงแห่งแคนาดานะคะเขาก็ให้คำแนะนำแฟนบอลในการที่จะไปเลือกซื้อสินค้าบอกว่าช่วยตรวจสอบคุณภาพด้วยจ้าการตัดเย็บเนื้อผ้ารอยปั๊มตราแบรนด์ต่างๆนะคะรวมไปถึงกรุณามองหาคำผิดบนป้ายสินค้าด้วยนะมันคือมันอาจจะมีอะไรที่มันแบบบิดไปนิดนึงอ่ะ
5: คือตัวจริงๆเป็น O แล้วก็กลายเป็น U
4: หรืออะไรแบบ
5: ไม่มีเส้นข้างบน
4: นะคะถ้าดูไม่ดีก็เรียบร้อยนะคะที่สำคัญถ้าเกิดว่าพบสินค้าแบรนด์ในระดับพรีเมียมนะแต่ว่าอุ๊ยทำไมราคามันแบบราคามันดูแบบย่อมเยาจังเลยอะเธอผิดปกติ
5: หรือเราจะโชคดีนะที่ได้ราคานี้เป็นอีกเสียงหนึ่งอีกเสียงหนึ่ง
4: สงสัยไปก่อนนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะมันปลอมหรือเปล่าเนาะนะคะก็โตรอนโตนะคะก็เตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพบอลโลก6แมตช์นะคะรวมถึงนัดเปิดสนามของทีมชาติแคนาดาด้วยนะคะที่จะเจอกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาในวันที่12มิถุนายนนี้ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาที่โตรอนโตนะคะมากกว่า 300,000 คนแน่นอนมันก็จะทำให้ความต้องการสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโลกได้พุ่งสูงขึ้นมาก
5: ค่ะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: ปวงราษฎร์ไทยทั่วถังนครา เชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพลิดแพร้วพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ PI
3: วันหยุดของหลายๆคนค่ะแต่ก็เห็นข้อความที่ส่งมานะคะบอกว่าไม่ได้หยุดอะไรกับเขาเลยค่ะพี่คะ1ก็ไม่หยุด3ก็ไม่หยุดอุ๊ยแต่ทำงานในวันที่คนอื่นหยุดอะยังก็ตามรถโล่งกว่าอยู่แล้วไงนะคะไหนๆเป็นวันพักแล้ว Playlist PI วันนี้ให้ช่วยกันเลือกค่ะช่วยกันเลือกเพลงไหนที่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนได้พักมันจะมีเพลงในบรรยากาศแบบหอยฟังเพลงนี้แล้วอะเหมือนได้พักเลยพี่อ้อยเริ่มต้นเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพลงต่อไปคุณเลือกนะส่งข้อความในแอป A ทางฟังฟินค่ะเพลงไหนที่ฟังแล้วเหมือนได้พัก

ให้คุณช่วยกันหาเพลย์ลิสต์ค่ะเพลงไหนฟังแล้วเหมือนได้พักหลายๆข้อความเลือกตรงกันนะคะอยากฟังเพลงนี้ของพี่เจวัฒนาอันนี้ถามว่าพี่อ้อยอยากไปเที่ยวทะเลเหรอคะยังค่ะพี่ไม่ชอบทะเลหน้าฝนอย่างช่วงนี้เวลามีงานพูดงานวิทยากรจะเป็นงานแถวๆทะเลทั้งนั้นเลยเพิ่งไปพัทยามาเดี๋ยวอีก2สัปดาห์จะไปศรีราชาเป็นเพลย์ลิสต์ที่ฟังสบายมากๆยังช่วยกันเลือกได้นะคะเพลงไหนนะที่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนได้พัก

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

ันนึงในความเป็นโซเชียลนะคะเราจะเห็นสิ่งหนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆคือการพยายามจะบอกว่า Gen Y เป็นอย่างนั้น Gen X เป็นแบบนี้ Gen Z เป็นแบบนี้ล่าสุดเขาบอกว่า Gen Y มักจะใช้เวลาพักร้อนนอนอยู่บ้านค่ะงานเยอะมากพักผ่อนไม่พอเพราะบางทีเวลาการไปพักร้อนดูเหนื่อยกว่าตอนไม่ไปพักร้อนอีกวันนี้ให้พักไปกับเพลงนะคะให้คุณช่วยกันเลือกเลยเพลงไหนที่ฟังแล้วเหมือนได้พักเต็มที่

Request. โดยทอสอมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

างทีวันหยุดเนี่ยนะควรจะต้องตามอำเภอใจตัวเองบ้างอะค่ะบางคนชอบต้องทำมาทุกวันนะคะวันนี้วันหยุดทำอะไรในสิ่งที่อยากทำบ้างไม่หิวก็ไม่ต้องกินเอาจริงๆนะโอ๊ยตอนนี้ยังไม่หิวเลยงั้นเดี๋ยวรอก่อนคือทำตามใจตัวเองบ้างในบางวันนะคะแล้วจะรู้ว่าชีวิตก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนื่องจากว่านไฉนะคะมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอเดี๋ยวว่านไฉจะมาเป็นแขกรับเชิญในคลับ Inspire พุธหน้าพุธนี้คืนนี้เนี่ยจะเป็นป้าจีอัจฉรพันธ์และเดี๋ยวพุธหน้าเป็นว่านไฉค่ะผู้ชายคนนี้หลักๆของเขาเนี่ยเรารู้จักเขาในการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจนกระทั่งมีเพลงของตัวเองด้วยวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยนะคะเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนได้พักไปด้วยเลย

0: ได้พักกันไปด้วยกันเลยนะคะในเพลย์ลิสต์นะยังมีอีกหลายเพลงเลยค่ะชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวไปแปะต่อชั่วโมงหน้า
1: DJ Playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ0626671909
0: นอกเหนือจากการที่คุณส่งเข้ามาในการช่วยกันเลือกเพลงแล้วนะคะเสียงบ่นก็มีเหมือนกันเนาะจริงๆวันนี้ต้องหยุดพักค่ะแต่ต้องทำงานน้องในทีมดาราออกแล้วก็เป็นหัวหน้าเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะงานก็ต้องได้ทีมก็ต้องดูแลหน้าที่แม่ก็เลิกไม่ได้จริงๆแต่เชื่อสิอย่างน้อยที่สุดนะวันนี้มาทำงานได้ฟังเพลงเพราะด้วยกันนะคะและความรู้สึกข้างในมันจะบอกกับเราว่าดีใจจังเลยที่เรายังมีแรงในการทำงานอยู่นะคะมีคุณแม่ๆหลายคนเลยค่ะที่ส่งข้อความมานะคะหวังว่าแต่ละเพลงทำให้คุณแม่เหนื่อยน้อยลงนะ
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: รเด็ดรสแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
1: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะ
3: โรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
0: โปรเด็ดรสแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่

0: ๊อบต้องที่จ๊อบดีบี
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ๊อบดีบี
2: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: Action
5: 75ปีที่ไร้โรคภัยเพราะวินัยคือลมหายใจของชีวิต
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: Club Inspire Day
5: นักแสดงคุณภาพครูที่คนทั้งวงการรักป้าจิอัชราพันธ์เมื่อเบื้องหลังความนิ่งคือชีวิตจริงที่ผ่านมาทุกรสสู่บทเรียนการใช้ชีวิตบั้นปลายให้ยั่งยืนและสง่างามพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภัวนาที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
7: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
8: เมื่อช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเกี่ยวกับบอลโลกอะนะคะมีรายงานเขาบอกว่าบริษัทจัดประมูลผลงานศิลปะสัญชาติอังกฤษนะคะซอฟบี้นะคะเขาเตรียมจัดประมูลเสื้อแข่งของตำนานนักเตะผู้ล่วงลับนะคะเปเล่เปเล่นะคะซึ่งเขาใส่นัดที่ลงเตะให้ทีมชาติบราซิลนัดชิงฟุตบอลโลกปี1958แล้วบอกว่าจะเปิดประมูลออนไลน์ระหว่าง29มิถุนายนถึง16กรกฎาคมนี้นะคะ
9: ค
8: ือเขาบอกว่าเปเล่ได้มอบเสื้อจากนัดชิงให้กองหน้าเพื่อนร่วมทีมชาติชุดนั้นซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วเช่นกันนะคะจากนั้นคือเสื้อก็คือถูกส่งต่อไปยังพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในบราซิลก่อนที่จะตกไปอยู่กับเจ้าของคนปัจจุบันแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยชื
9: ่อ
8: นะคะซึ่งในการประมูลเนี่ยเห็นว่ามีการประเมินมูลค่าเอาไว้นะอยู่ที่ประมาณ6ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
9: ค่ะ
8: โอ้นะก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งของที่ทรงคุณค่าเหมือนกันเนาะ
9: แวดวงกีฬาเนี่ยว่าไม่ได้นะคะ
8: ใช่ค่ะ
9: บางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดูกีฬาไม่ค่อยอินกีฬาแต่เชื่อไหมคะว่าเป็นแวดวงที่มันใหญ่โตมากของโลกใบนี้
8: คืออาจจะไม่ค่อยได้อินในเรื่องของการแข่งขันแต่อินกับของที่ระลึกด้วยล่ะค่ะ
9: จริงค่ะบอกแล้วบางคนไม่ได้ดูฟุตบอลค่ะดูฟุตบอล
8: ดูฟุตบอล
9: นักกีฬาคนนั้นนักกีฬาคนนี้อยู่ในเสื้อนี
8: ้
9: ใช่แล้วก็จริงๆอ่ะเขาบอกว่านักกีฬาเหล่านี้นะคะเวลาที่เขาลงไปเตะในสนามบอลเนี่ยล็อกเกอร์ของเขาอ่ะล็อกเกอร์ใหญ่มากนะ
8: คะ
9: ต้องมีเครื่องประทินผิวสารพัดอย่างเพราะเวลาที่เขาลงไปเตะปั๊บต
8: ่
9: อให้เขาเปียกเหงื่
8: อ
9: แต่ถ้าเขาดูดีปั๊บพรีเซนเตอร์เข้าค่ะ
8: จริงค่ะ
9: นะเลยต้องดูแลตัวเองหนักมากจริง
8: ๆเนาะ
9: ค่ะนะสนใจกีฬาประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคะ
8: ก็ดูได้แบบหลายประเภทนะพี่อ้อย
9: แล้วถ้าเล่นล่ะ
8: เล่นอยู่ไม่กี่ประเภทค่ะ
9: แต่ก็ยังเป็นคนเล่นกีฬาถูกไหมคะ
8: เล่นกีฬาเล่นกีฬาพยายามที่จะต้องเล่นเหมือนกันนะพี่อ้อย
9: ของพี่อ้อยเองทั้งดนตรีและกีฬาพังหมดไม่ได้เลยอ่ะ
8: หุยแต่ว่าแอโรบิกพี่อ้อยชนะเลิศนะ
9: ก็ไม่ได้แข่งกับใครไงคะอันนี้เขาเรียกว่าเต้นกับคนตอบตัวเอง
8: เต้นกับตัวเองก็เลิศแล้วนะ
9: คะก็พยายามหาอะไรออกกำลังกายไป
8: ชวนพี่อ้อยบอกพี่อ้อยสควอทกัน
9: โอ้โห
8: เมื่อเช้าพี่ให้ทำไปประมาณ
9: ทำไปแล้วค่ะ
8: 20ครั้ง
9: พยายามค่ะพยายาม
8: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ใครที่อยากจะหาอะไรที่ดูแล้วแบบอุ๊ยอารมณ์เข้มๆหน่อยนะคะนี่เลยเรื่องนี้ก็มาแรงมากนะคะเหมันตะวันร้อนผ่านมาแค่4 EP ค่ะแต่ว่าคนพูดถึงเคมีของแจมกับวิวกันเยอะมากโดยเฉพาะตัวละครเสือตะวันนะคะที่ชัดเลยว่าเป็นพระเอกสายลุยก็คือใครร้ายมาพร้อมสู้กลับทันทีแบบไม่ยอมคนนะ
9: คะ
8: คือในฉากบู๊อ่ะก็ดุเดือดนะคะแต่ว่าพออยู่กับนางเอกก็คือเรียกว่าเป็นคนละโหมดกันนะ
9: คะ
8: นางเอกก็ดูแลดีแล้วก็หวานตอบแบบอบอุ่นสุดๆคือหลายคนก็คือกลายเป็นว่าดูแล้วเขินกันหนักนะคะ
9: จริง
8: คือเขาบอกว่าเสน่ห์ของเรื่องนี้เนี่ยดูครบรสนะคะมีทั้งเรื่องความรักมีความแค้นมีทั้งปมในอดีตแล้วก็บรรยากาศพีเรียดด้วยนะคะทั้งเรื่องของภาพทั้งเสื้อผ้าฉากแล้วก็อารมณ์ของเรื่องนะคะใครที่ยังไม่ได้เริ่มดูนะคุณผู้ฟังตอนนี้ยังทันนะ
9: คะ
8: ดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดีแบบยาวๆได้เลยแล้วก็บอกเลยว่าที่เดียวเท่านั้นพิเศษสุดๆด้วยนะคะโปรแรงกลับมาอีกครั้งจาก AIS ค่ะถ้าอยากดูแบบไม่มีโฆษณาขั้นนะ
9: คะ
8: สมัครวันดีพรีเมียมรับสิทธิ์ดูฟรีเดือนแรกเลยแค่กดดอกจัน559เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยนะคะลองดู

0: น้าเหมันตะวันร้อนดูคือไม่น่าจะดูกันสักตอนน่าจะดูหลายตอนเลยแหละ
1: ดูแล้วติดแล้วคราวเนี้ย
0: ครบฟิลที่สุดค่ะ
1: ค่ะ
2: ถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

0: เป็นอัลบั้มที่มีเพลงพิเศษเยอะมากเลยนะคะอัลบั้มสนสน40ปีจีแกรมมี่นี่แหละค่ะให้ศิลปินต่างเลือกเพลงมาร้องเอามาคัฟเวอร์ใหม่เพลงนี้ต้นฉบับคือ Paradox แล้วก็ Tulip Bird ค่ะเอาปลายสายรุ่งมาคัฟเวอร์นะคะเป็นเพลงเพราะมากๆเลยเพลงหนึ่งนะคะนี่เป็นเพลงที่คุณขอด้วยนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้เป็นวันหยุดที่ข้อความส่งกันมาต่อเนื่องมากๆเลยหรือบางคนมาทำงานวันนี้เป็นชั่วโมงท้ายๆของการทำงานหรืออาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกคนนะคะมีเพลงเพราะอยู่ตรงนี้ส่งคุณถึงบ้านด้วย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: เรามาฟังCover ในไลฟ์กันบ้างดีกว่านะคะมีหลายๆศิลปินค่ะที่เคยมาCover ในไลฟ์แล้วก็เลือกเพลงนั้นเพลงนี้มาCoverเอาไว้เพลงนี้ก็เพราะ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: ลงทะเบียนกันได้นะคะ atom.live/greenwave ค่ะเข้าในไลฟ์ล่าสุดมาแล้ว1สิงหาคมค่ะค่ำคืนพิเศษใต้แสงจันทร์กับพี่สาวและน้องสาวที่ร้องเพลงดีทั้งคู่ว่านวันวานแล้วก็โบกี้ไลออนด้วยนะคะจะได้ดูกันที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์กติกาแรกคุณไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน
3: จำได้

0: นอกจากเป็นคนที่ร้องเพลงดีๆแล้วนะคะเป็นคนแต่งเพลงเก่งมากเลยอะเนาะเรามักจะปลอบใจเขาว่าเอ้ยเธออยู่ได้รับรองแต่คนที่อยู่ไม่ได้อะฉันเนี่ยแหละ
1: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: เวลาอ่านข้อความแล้วชื่นใจจังเลยค่ะขอบคุณมากเลยไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันไม่หยุดคุณอยู่กับ Green Wave เสมอแล้วดูสิจะไม่รักกันขนาดนี้ได้ยังไงคลาสเซ็ตคลับค่ะ

นว่าช่วงเย็นค่ะมักจะเป็นช่วงที่หลายๆคนนะคะออกกำลังกายไปฟังกรีนเวฟไปอุ้ยออกกำลังกายกับเพลงจังหวะแบบนี้นะหัวใจจะยิ่งเต้นเร็วกระหล่ำปลีไงจากโจอี้บอยนะคะก่อนหน้านี้คิดอะไรอยู่ไงจากพี่ป้า

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: สมัยลิลิเควสค่ะโดย Smart Social Bank for All Lives นะคะจากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครั้งแรกที่เล่นเพลงเนี้ยชอบเนื้อเพลงนี้มากๆงานใหม่เลยค่ะจะเพลงกล่าวนะคะเวลาที่เราผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายคนแข็งแกร่งไม่ใช่คนไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นได้ทุกครั้งค่ะนี่คือมนุษย์18มนุษย์ทองคำ

0: จีนดีอะค่ะขอให้เป็นจอมยุทธ์ที่ทรงพลังขอให้เป็น18มนุษย์ทองคำนะคะงานจากเพลงกล่าวล่าสุดเลยค่ะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
0: ชวนกันมาออมดีกว่าค่ะไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มีหมื่นบาทก็เริ่มออมได้นะคะกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงค่ะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินนะคะให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นแค่หมื่นบาทบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยคุณรับเต็มๆเลยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีนะคะมาดูก้อนแรกสิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนค่ะถ้าคุณฝากน้อยกว่า1ล้านรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะคะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีแต่ถ้าคุณมีเงินฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยสูงขึ้นมาอีกค่ะ 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะและถ้าเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนและฝากน้อยกว่า1ล้านบาทดอกเบี้ยอยู่ที่1.05% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีแต่ถ้าฝากมากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.10% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีจะเลือกแบบไหนรับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาฝากได้ยาวๆไปถึง31สิงหาคม69ดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะคะ www.gsb.or.th หรือโทรได้ค่ะ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเลคเตอร์ซอย0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอย0%น้ำตาลทราย0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

การบินไทยกลับมาแล้วรักคุณท่าฟ้า2569ฉลองครบรอบ66ปีจัดเต็มกับโปรโมชั่นจัดเต็มบัตรโดยสารราคาพิเศษเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็คเกจทัวร์สุดคุ้มและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ROP เปิดตัวมาสคอตครั้งแรกที่จะมาเติมรอยยิ้มให้คุณทุกเส้นทางสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดงาน 4-7 มิถุนายนนี้ณ Sphere Gallery 1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: าภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ดาชี
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
3: ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
4: ฮะอินอะไรนะ
3: อินโน

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: พระบรมราชินีสำหรับกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็การอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ปวงราชไทยทั่วถังนักคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายมยิ่งถวายพระพรเพลิดแพร้วพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

0: ไปต่อไม่ได้ก็แค่ยังอยู่ในความทรงจำที่ดีของกันและกันนะคะเก็บเรื่องราวแบบนั้นเอาไว้กันละกันค่ะงานจาก Clash นะคะแล้วก็เพลงก่อนหน้านี้ด้วยค่ะตามที่คุณขอเอาไว้เลยนะคะอีกหลายเพลงเลยใจเย็นๆนะคะชั่วโมงนี้เดี๋ยวยังมีสิทธิ์ลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อไหร่เธอจะซึ้งถึงใจคนรอนะคะงานจากวงนั่งเล่นด้วยเลือกมาอยากฟังเพลงอะไรในวันนี้3มิถุนายนนะคะเลือกเพลงไว้บอกเบอร์โทรกลับด้วยเผื่อว่าวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทอาจเป็นของคุณนะ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: มีคนเยอะมากค่ะเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ไม่ได้มีนะเวลาที่ฟังในคลับ Friday อะค่ะขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านน่ะยากสุดพอแม่น้องจะเดินต่อหรอมันควรหยุดแล้วล่ะพี่แต่หนูยังอยู่โดยไม่มีเขาไม่ได้ก็ต้องให้เวลากันนะคะเพราะว่าเข้าใจหมดเลยกองเชียร์แทบตายสุดท้ายเขายังไม่อยากหยุดก็ต้องให้เขาเดินหน้าต่อไปนะคะแต่พอวันนึงนะอยู่ๆแล้วอยู่ได้เนี่ยเขาจะตกใจตัวเองว่าวันก่อนหน้านั้นเราอ่อนแอขนาดนั้นได้ยังไง
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: เป็นเพลงหนึ่งที่ความหมายดีมากๆแล้วมาจากเรื่องจริงด้วยนะคะงานจากลิปตากับอยู่ได้แล้วค่ะลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวปลายชั่วโมงพี่อ้อยโทรหานะคะเลือกเพลงเพราะแล้วก็สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทรออยู่นะฟิตกับทิปค่ะคุมทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ค่ะน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุด
1: Drive you home โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยถูกมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดาม
4: ันไม่ใช่เลย
5: มันแสบร้อนมาก
6: เหมือนมีเข็มมาทิ่ม
7: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
8: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
0: งูสวัสดิ์วัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
9: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
10: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะ
11: คลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage บางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็น
12: Drive you home.
13: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

0: งูสวัดป้องกันได
1: ้รู้หรือไม่ Y50 Plus ต่อให้ดูแลตัวเองดีแค่ไหนคิดว่าตัวเองแข็งแรงดีพักผ่อนเพียงพอไม่ใช่ว่าจะไม่เสี่ยงงูสวัดเพราะอายุ50 Plus ก็เสี่ยงงูสวัดแล้วครับวิธีลดความเสี่ยงโรคงูสวัดได้แก่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรคและวัคซีนป้องกันเพราะฉะนั้นชาว50 plus คอยสังเกตตัวเองเพื่อปรึกษาแพทย์ให้เร็วก็สามารถป้องกันได้ไวนะครับ
2: 50 plus อย่ารองูสวัดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
3: มากกว่า 90% ของวัย 50 plus ค่ะมีเชื้องูสวัดอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ต้องตกอกตกใจแค่ถ้าเรารักษาสุขภาพให้แข็งแรงงูสวัดมันก็จะไม่มาซัดชีวิตของเราอะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอ่อนแอนอนก่อนน้อยเลือกอาหารการกินไม่ค่อยดีไม่ค่อยออกกำลังกายก็สามารถเป็นงูสวัดได้และถ้าเกิดเป็นแล้วนะคะจะมีโอกาสปวดแสบปวดร้อนแม้ว่าผื่นจะหายไปแล้วอาการปวดยังฝังอยู่ตามแนวเส้นประสาทบางคนปวดเป็นเดือนปวดเป็นปีๆเพราะฉะนั้นงูสวัดป้องกันได้ค่ะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโรคแล้วก็วัคซีนเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stopshinglesthailand.com นะคะมาโทรไปหาแล้วนะ Drive You Home
4: Drive You Home
5: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
3: เอาเดี๋ยวก่อนรับสายกันนะคะบอกก่อนพรุ่งนี้พี่อ้อยจะหายไป1วันนะคะพรุ่งนี้น้องปอจะมาตอนบ่าย 3:00 น. ถึง 1:00 น.และเดี๋ยววันศุกร์พี่อ้อยก็จะมาแทนน้องปอค่ะสลับกัน1วันนะมารับสายนี้กันดีกว่าคุณตุ้มสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
3: จ้ะนี่หนูไปอยู่ท่ามกลางลมพายุที่ไหนคะเนี่ยทำไมมีเสียงลม
6: อ๋ออยู่สนามวิ่งของสจอ.ลาดกระบังค่ะ
3: โอ้ออกกำลังกายอยู่สิคะ
6: วิ่งบ้างเดินบ้าง
3: ดีมากขอให้ได้เคลื่อนตัววันนี้ตุ้มอยากฟังเพลงอะไรประกอบการวิ่งของตัวเองคะ
6: แสงสุดท้ายพี่ตูนจ้ะ
3: อ๋อแสงสุดท้ายของพี่ตูนนะ
6: เพราะว่าแสงกำลังจะหมดละ
3: โอ้โหคิดดูสิบรรยากาศแบบดีแค่ไหนได้ออกกำลังกายได้เสียเหงื่อได้เห็นวิวขนาดนี้และต้องมีเพลงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวตุ้มติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะขอบคุณค่ะแข็งแรงแข็งแรงนะสวัสดีค่ะคือเหมือนวิ่งไปด้วยเลยอะค่ะรู้สึกเหมือนมีลมตีหน้า ส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้นะคะเดี๋ยวฟังน้องเฟียสกันพรุ่งนี้หายไป1วันนะสวัสดีค่ะ

0: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนล่ะเนี่ย
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA e-bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวา

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พระปรีชาพราวนภาการุณราษฎร์รินสายญาติน้ำพระทัยอำไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
2: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
3: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
4: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุด
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrot.com

0: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีนะนมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: Action
6: 75ปีที่ไร้โรคภัยเพราะวินัยคือลมหายใจของชีวิต
7: Club Inspire Day
6: นักแสดงคุณภาพครูที่คนทั้งวงการรัก
8: ป้าจิอัชราพันธ
6: ์เมื่อเบื้องหลังความนิ่งคือชีวิตจริงที่ผ่านมาทุกรสสู่บทเรียนการใช้ชีวิตบ้านปลายให้ยั่งยืนและสง่างามพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภัวนาที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
9: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
10: Green.
9: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
11: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทธินาทองชื่นพร้อมกับเวลาของ Green News ด้วยค่ะที่กรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามเริ่มจัดระเบียบผับเร่แผงลอยอย่างเข้มข้นอีกครั้งนึงแล้วนะคะเพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนแล้วก็เพื่อจัดระเบียบการคมนาคมและก็ยังเป็นการปรับทัศนียภาพของเมืองหลวงให้ดูสะอาดตาขึ้นหลังจากที่ก็มีความพยายามจัดระเบียบกันมานานหลายเดือนค่ะโดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเกือบ 2,000 ตัวแล้วนะคะเพื่อคอยตรวจจับคนที่ฝ่าฝืนตั้งหาบเร่แผงลอยกีดขวางทางเดินเท้าซึ่งคนที่ฝ่าฝืนเนี่ยนะคะมีโทษปรับสูงสุดถึง6ล้านดองหรือประมาณ 7,400 บาทส่วนผู้ค้าอาจจะถูกปรับอีก 250,000 ดองและตั้งแต่เริ่มมาตรการใหม่อย่างเข้มข้นนี้นะคะก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกใบสั่งปรับไปแล้วกว่า 3,000 รายนอกจากนี้มาตรการใหม่ยังห้ามร้านค้าอาหารวางสินค้ากับพื้นและผู้ค้าก็จะต้องใส่ถุงมือขณะที่หยิบจับอาหารด้วยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
9: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

เพลงนี้แกล้งรักจากแตงปริชัดนะครับก็มาเจอกันต้นชั่วโมงนี้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยแต่ว่ารถก็แน่นอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปตามห้างตามแหล่งชุมชนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีคนออกมาใช้เวลาด้วยกันนะครับเห็นสังเกตมาเป็นครอบครัวกันเลยก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นกันดีนะครับช่วงหัวค่ำแบบนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนกำลังเดินทางกลับบ้านพอไปเที่ยวแบบข้างนอกกันมาเสร็จใช่ไหมทักทายทุกคนด้วยนะครับเฟียสอยู่เป็นเพื่อนวันนี้สั้นๆครับ2 ชั่วโมงก่อนจะไปเจอคลับ Inspire Day ตอน3 ทุ่มด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดของส้มมารีอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้ตัวแทนของใคร

เอาความจริงก็ไม่มีใครแทนใครได้หรอกนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเป็นคนอื่นอยากจะถูกรักอยากจะถูกยอมรับในแบบที่ตัวของเป็นมากกว่าช่วง20แล้วครับฟิตอยู่เป็นเพื่อนวันนี้นะครับอย่าลืมส่งเพลงเข้ามาด้วยฝากข้อความและทักทายกันมาได้แอปพลิเคชันในจามฟังฟินทักทายทุกคนที่ฟังอยู่ Queen Wave

ไม่เป็นไรเลยจากนูโวนะครับมีข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยแล้วก็ส่งข้อความเข้ามานะครับแต่ว่าข้อความดูรู้เลยว่าใช้แบบเขาใช้ข้อความเสียงพิมพ์เข้ามาไม่ได้ใช้พิมพ์ด้วยนิ้วมันจะมีแบบข้อความแบบ ข้อความแบบเอ๊ะอันนี้แปลว่าอะไรมีข้อความแปลกๆเข้ามานะครับแต่ก็น่ารักดีนะครับขอบคุณด้วยข้อความจาก LA สวัสดีแฟรงเฟิร์ตด้วยนะครับบอกว่าสัญญาณชัดเจนเลยครับที่นั่นมีคนบอกว่าอยากฟังเพลงนี้นะครับไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วGreen Wave มีเวอร์ชันนี้ครับเป็นเวอร์ชันพิเศษของพี่โบสุนิตาใครมีพี่ชายที่แสนดีบ้างเพลงนี้ยกให้เขาเลย

ับคนที่ฝากเพลงนี้เข้ามาด้วยนะครับก็คิดถึงเพลงนี้อยู่เหมือนกันนะครับดีใจที่ฝากเข้ามาได้เปิดพอดีเลยนะครับทักทายทุกคนด้วยวันนี้วันหยุด วันนี้ข้อความเยอะมากเลยนะครับมีทั้งจากนครศรีธรรมราชด้วยทักทายหลายๆที่ด้วยบางคนบอกออกกำลังกายอยู่อะไรเงี้ยนะครับดีแล้วครับเชียร์ให้ออกกำลังกายกันนะครับอ่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้เริ่มกลับมาทำงานกันอีกทีนึงบางคนก็คือได้หยุดยาวกันมานะครับแต่บางคนบอกหยุดบ้างแบบกระปิบกระปอยแต่ก็ยังดีนะได้หยุดนะมีข้อความนึงส่งเข้ามาเขาบอกว่าขอเพลงแล้วก็ได้ฟังจากวิทยุเนี่ยฟินกว่าไปเปิดใน YouTube นะครับซึ่งเฟซก็เชื่ออย่างนั้นด้วยเหมือนกันคือ YouTube บางทีมันฟังมันงงเหงาอ่ะข้อดีของการฟังเพลงผ่านวิทยุคือ1ก็คือมีเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนใช่ป่ะมีดีเจขี้เมาอยู่เป็นเพื่อนสักคนนึงหรือว่าเวลาที่เราฟังเพลงอ่ะเราได้ฟังไปพร้อมๆกับคนอื่นนะครับมันมีคนฟังมันดูหนังนะครับดูหนังที่บ้านก็ดูหนังในโรงมันคนละฟีลกันและจะบอกว่าทุกๆเพลงที่เฟซเปิดในวันนี้เนี่ยไม่ได้เฟซเลือกเองนะคือมีคนส่งเข้ามาแล้วทุกคนก็คือมีสตอรี่มีแบ็คกราวด์กันมาหมดแต่ละเพลงมีเรื่องราวอยู่ในนั้นทั้งหมดรวมถึงเพลงนี้ด้วยเหมือนกันครับมีคนถามถึงอะฮะ

0: ทิ้งท้ายช่วงนี้นะครับบูมเมอแรงจากพี่เบิร์ดครับขอบคุณข้อความด้วยบอกว่า Made My Day กับ Playlist นี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็พักผ่อนกันเยอะๆก่อนจะไปชาร์จพลังวันนี้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้เราเริ่มต้นกันใหม่นะพรุ่งนี้เริ่มทำงานกันแล้วครับ Good NewsGood News ในช่วงนี้มาฝากกันนะครับก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับจะบอกว่าบางทีเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราเราควบคุมไม่ได้หลายๆเรื่องเราก็จำเป็นจะต้องรับมือกันไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งครับทุกวันของการรักษาเนี่ยบางทีอาจจะเต็มไปด้วยคำถามความกังวลหรือว่าความไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญจึงไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการรักษาอย่างเดียวแต่คือการที่เรามีทีมงานนะครับคอยดูแลอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาที่โรงพยาบาลวัฒนโอสถครับ Cancer Hospital เขาให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure นะครับซึ่งเป็นการตั้งแต่เริ่มของการคัดกรองวินิจฉัยโรคนะครับการวางแผนการรักษาโดยทีมแพทย์หลายสาขาวิชาชีพนะครับร่วมกับพยาบาลบุคลากรเฉพาะด้านทางด้านโรคมะเร็งนะครับพร้อมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยใช้ในการดูแลรักษารวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวตลอดจนครบกระบวนการในการรักษาด้วยนะครับเพราะผู้ป่วยเนี่ยแต่ละคนมีความต้องการแล้วก็ใช้ชีวิตที่แตกต่างกันการดูแลที่นี่จึงคำนึงถึงทุกด้านนะครับด้านจิตใจด้านร่างกายแล้วก็การใช้ชีวิตในแต่ละช่วงของการต่อสู้กับโรคมะเร็งด้วยเช่นเดียวกันครับโรงพยาบาลวัฒโนสถ Cancer Hospital ครับโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เห็นน้องหมอพูดเรื่องตาแห้งพี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรามีน้ำตาเทียมนี่นาอยากรู้ว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราหยอดน้ำตาเทียมได้บ่อยแค่ไหนจ๊ะ
1: ต้องดูประเภทที่พี่อ้อยใช้ค่ะถ้าเป็นแบบขวดใหญ่จะมีกลุ่มสารกันเสียเปิดแล้วอยู่ได้นาน1เดือนแนะนำว่าไม่ควรหยอดเกินวันละ4-5ครั้งค่ะเพราะถ้าหยอดบ่อยจนเกินไปสารกันเสียเหล่านั้นจะสะสมจนกลับมาทำร้ายผิวของกระจกตาทำให้ระคายเคืองและตาแห้งหนักกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าเป็นแบบหลอดเล็กแบบบิดหัวเปิดที่ต้องใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงกลุ่มนี้ไม่มีสารกันเสียสามารถหยอดได้บ่อยตามที่ต้องการทุก 1-2 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
7: ไฟบินถัดไปของ About Abroad Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลก ช็คออฟพร้อมกันกับปั้นปันสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
6: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
8: วิธี Save Energy แบบ
9: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: ขอพรองค์สื่อกงเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองปัดเป่าโรคภัยติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
12: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
13: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: เอยังโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
8: Green News
9: โดย
10: ยังคงมี Green News ให้ติดตามด้วยกันต่อนะคะกับดินสุทินาทองชื่นองค์การอนามัยโลกค่ะที่ปรับลดจำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหลายร้อยรายนะคะหลังจากตรวจสอบพบว่าไม่ได้ติดเชื้ออีโบลาแต่ว่าเป็นโรคอื่นที่มีอาการคล้ายกันอย่างเช่นไข้มาลาเรียหรือโรค

0: ของแพ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพลิดแพร้วพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

เพลงนี้เมื่อถูกค้นพบครับจากฟรีแฮนด์แล้วก็ขอให้ใครสักคนที่รักคุณนะครับตกหลุมรักคุณแล้วก็ชอบคุณมากๆก็คือตัวคุณเองอยากให้ภูมิใจในตัวเราเยอะๆครับเรารู้แหละว่าทุกคนไม่สมบูรณ์แบบแต่เชื่อไหมว่าคนไม่สมบูรณ์แบบคนนี้น่ารักมากๆแล้วก็เก่งได้ขึ้นทุกวันด้วย

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

โดยทอสมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: Yours Ever นะครับจากค็อกเทลนะครับที่คุณฝากกันเข้ามา
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
3: เข้ามาที่วอชเอ็กซ์เพรส
0: บาลสูนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมว
2: ครับในครั้งต่อไปเจอกันกับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานโอ้โหปรบมือให้เลยอยากดูมาก1สิงหาคมโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะครับใครที่อยากไปไปลงทะเบียนกันก่อนที่ atime.live/greenwave ลงทะเบียนแล้วก็มารอลุ้นกันว่าจะมีกติกาให้คนที่ลงทะเบียนเนี่ยเล่นเกมเป็นยังไงบ้างติดตามกันตอนต่อไปคืนนี้ขอบคุณมากที่ติดตามฟังครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับกับ Club Inspire Day กับป้าจีอัญชราพันธ์ครับคืนนี้เราเจอกันใหม่ตามเวลาปกติเลยนะครับ1ทุ่มคืนนี้เฟซไปก่อนสวัสดีครับ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
3: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perses Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
6: Action 75ปีที่ไร้โรคภัยเพราะวินัยคือลมหายใจของชีวิต
7: Club Inspire Day
6: นักแสดงคุณภาพครูที่คนทั้งวงการรักป้าจีอัชราพันธ์เมื่อเบื้องหลังความนิ่งคือชีวิตจริงที่ผ่านมาทุกรสสู่บทเรียนการใช้ชีวิตบ้านปลายให้ยั่งยืนและสง่างามพุธนี้สามทุ่มกับดีเจอั๋นภัวนาที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
8: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
9: มารออยู่แล้วนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานนะคะตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเจอแรงขายอย่างหนักหลังจากราคาบิตคอยร่วงลงต่ำกว่าระดับ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2เดือนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยนักวิเคราะห์นะคะมองว่าปัจจัยสำคัญที่กดดันตลาดในครั้งนี้มาจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งอาจจะยืดเยื้อออกไปอีกทำให้นักลงทุนกังวลนะคะว่าความพยายามทางการทูตในการที่จะยุติความขัดแย้งอาจจะมีอุปสรรคเพิ่มส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกอ่อนแอลงขณะเดียวกันตลาดยังได้รับแรงกดดันจากกระแสเงินทุนที่ไหลออกจากกองทุน US Spot Bitcoin ETF อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับ Green Update นะคะ
8: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
10: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึก
11: แต่บทบาทที่คนจำได้มากคือการเป็นไอคอนิกด้านคนใช้
12: ใช่ถ้าเผื่อไม่ได้เป็นคนใช้จะไม่ได้เล่นเรื่องนั้น
11: เรารู้สึกไงบ้างที่หลังจากนั้นคนจดจำเราเป็นไอคอนิกด้านเป็นคนใช้แห่งชาติ
12: ชอบคำนี้มากคนใช้แห่งชาติหลายคนพอเวลาเล่นละครแล้วเจอกันป้าหนูก็เป็นแค่ตัวประกอบไม่มีแต่นักแสดงเท่านั้นเชื่อไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยนะค้นเอกสารอะไรที่จะต้องทำลายแล้วว่ามันเกิดมันอ่ะโอ้โหตายแล้วอหังการมากเลยอ่ะเราให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อย่างนี้ได้ไงอ่ะให้สัมภาษณ์ว่าเอาเงินทองที่มีอยู่ในชีวิตนี้เหรอคะใช้ในชีวิตนี้ก็ไม่หมดค่ะ
11: กิเลสของป้าจิอัชรพันธ์คืออะไรท่านนักธรร
12: มไม่มีอ่ะขอให้อยู่รอด
11: มันเป็นไปได้เหรอป้าที่คนคนหนึ่งมันไม่มีความอยากอะไรเลยอ่ะป้า
12: ก็มันไม่อยากอ่ะ
11: อันก็ไม่ได้บังคับนะอันถามด้วยความจริงใจอันว่าบางคนบวชแล้วยังไม่ได้ขนาดป้าเลยนะ
12: อู้อย่าเลยป้าไม่ได้เอารูปแบบไงเรามีหน้าที่ซักฟอกจิตใจของเรา
11: จุดที่ป้าจิอัชรพันธ์กับโยคะมาเจอกัน
12: ป้าไม่ได้เจออีตุ๊กดวงตา
11: เหรอ
12: คนต่างๆที่เข้ามาแล้วเรียนโยคะไม่มีใครเลยที่จะมาบอกว่าครูหนูอยากได้สุขภาพที่ดีมีแต่คนบอก อยากคุณเสียอ่ะฉันก็ปลายตามองรู้จักแบบว่าโยคะคืออะไรแล้วในการเป็นมังสวิรัติของคนช่วงยุคหลังที่เขามาฝึกโยคะกันนะช่วงหลังๆนะกินมังสวิรัติกันทั้งนั้นแหละแล้วคนก็เลยบอกอ๋อป้าตั้งแต่ป้าสอนโยคะป้าเลยเป็นมัง

0: ดีบดุดรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมเรากลับมาเจอกันนะครับกับ Club Inspire Day นะครับเปิดคลับแล้วนะฮะแล้วก็ต้อนรับแขกรับเชิญของเรามาแบ่งปันอินสปิเรชั่นจากชีวิตจริงแขกรับเชิญที่เราบอกว่าเป็นไอดอลระดับประเทศคนนี้ไม่ผิดคำนี้เลยฮะจริงๆครับเพราะว่าเธอใช้เวลาน่าจะพูดว่าทั้งชีวิตนะครับกับสิ่งที่เราได้ผ่านตามานะครับในทุกๆอย่างที่เธอตั้งใจทำผมคิดว่าทำออกมาได้อย่างดีทำออกมาได้แบบที่เราไม่มีคำถามถึงการตั้งใจจะเป็นในสิ่งที่เธอจะเป็นว่าเธอเป็นได้ดีไหมนะครับไม่ว่าจะบทบาทของการเป็นนักแสดงนะครับหรือแม้แต่เป็นครูโยคะหรืออื่นๆเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดนะครับมันเกิดจากความเชื่ออย่างแท้จริงและเกิดจากความเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงนี่คือมุมมองของอันนะฮะแต่เดี๋ยวลองฟังมุมมองของเจ้าตัวซิว่าเขารู้สึกกับเรื่องเหล่านี้หรือมุมมองที่คนอื่นมองไปในชีวิตของเธอคนนี้อย่างไรนะครับป้าจิอัจฉรพันธ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้ว่าป้าจะเปิดตัวด้วยการแบบสุริยนามัสการ
2: ป้ากำลังโฟกัสไงในสิ่งที่พูดเอ้นี่ดิฉันหรือเปล่าเนี่ยใช่ดิฉัน
1: แน่ใช่จ้ะป้านี่แต่ขอรับทุกอย่างแล้ว
2: ขอบอกว่าดีใจทุกครั้งที่ได้พบกัน
1: โอ้เช่นกันครับ
2: จริงๆเลยเพราะว่าพอเวลาที่มาเจอมันเหมือนกับว่ามันไม่ต้องมาเจอกันตลอดแต่พอมันมีเรื่องเชื่อมโยงมาก่อนน่ะเราก็รู้สึกเราเป็นคนคุ้นเคย
1: ขอบคุณครับถ้าอ่านถามป้าจิ
2: ว่า
1: ป้าคิดว่าถ้าถามว่าป้าจิอัจฉรพันธ์เป็นอะไรป้าเป็นนักแสดงป้าเป็นครูโยคะป้าเป็นนักเขียนบทป้าเป็นโอ้เยอะมากอ่ะไม่ได้พูดไม่รู้จะอะไรโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราเป็นได้หลายๆอย่างแหละแต่ถ้าแบบให้เรียงลำดับสมมติว่าให้กรอกอ่ะเขียนอะไรเป็นอันแรก
2: ชีวิตคงหมดเวลาสมัครงานแล้วเลยไม่ต้องตอบแล้วก็ไม่ต้องกรอกแต่จะบอกว่าเราก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่าบทบาทหน้าที่อะไรมันจะมาถึงเราเมื่อไหร่แต่ถ้าเผื่อสูตรว่าไปถึงตรงนั้นเมื่อไหร่ต้องทำเต็มที่แล้วก็ทำด้วยความรักเพราะว่าป้ารักการทำงานมาก
1: ครับย้อนกลับไปจริงๆแล้วตอนเราเรียนมาป้ามีแบบความใฝ่ฝันหรือรู้สึกว่าฉันมองตัวเองว่าฉันก็คงจะเป็นอาชีพนั้นแหละฉันคงจะทำอย่างนี้แหละมีมาก่อนล่วงหน้าบ้าง
2: ไหมไม่เคยมีเลย
1: เรียนไปเรื่อยเปื่อยเหรออ่านถามจริง
2: อ๋อเรียนอยู่กับปัจจุบันอย่าพูดว่าเรื่อยเปื่อยดูเหมือนกับเป็นคนไม่มีอนาคต
1: มันฟังดูดีนะเรียนอยู่กับปัจจุบัน
2: ใช่อยู่กับปัจจุบันไงมันมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบถ้าเผื่อสู้ปัจจุบันเรายังไม่ทันทำอ่ะแต่เรามุ่งมั่นไปถึงข้างหน้าก็เลยไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะมาไหมแต่ปัจจุบันมันอยู่ต้องทำให้ดีที่สุด
1: แต่ตอนเรียนมีคับคล้ายคับคลาไหมฮะอันเนี่ยคล้ายๆป้านะคืออันไม่รู้ว่าแบบจะเป็นอะไรวะถามคนถามแล้วโตขึ้นอยากเป็นอะไรตอบไปให้มันแค่จบๆอ่ะแต่โดยส่วนตัวเราก็เห็นว่าพ่อแม่ทำอะไรเราคงทำประมาณนั้นอย่างเงี้ยป้ามีไหมว่าเขาคงทำอาชีพเดียวกับคุณแม่หรืออาชีพเดียวกับคุณหรือใครที่เราเคารพงูปลาฉันคงสมัครงานที่แบงก์หรือทำธุรกิจแหละอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่เคยคิดเป็นอาชีพแต่คิดว่าเมื่อจบมาต้องทำงานแต่ไม่รู้เลยว่างานอะไรเพราะเรียนอักษรศาสตร์จุฬาซึ่งเมื่อก่อนนี้คนเขาไม่ได้ชื่นชมเนื้อจะมาเรียนละครละแคนทุกคนแม่เป็นข้าราชการใช่ไหมก็จะบอกว่าอะไรให้ลูกไปเต้นกินลำกิน
1: ในยุคนั้นยิ่งหนักเลย
2: หนักมากเลยแล้วป้าแล้วเดี๋ยวนี้สิจะเบียดเข้าไปเต้นกินลำกินนะไม่มีวาสนาไม่ได้ก็ไปนะตอนนี้ถูกถอยออกมาเยอะแล้วเยอะแล้ว
1: แต่เดี๋ยวนี้เบียดกันเข้าเนาะ
2: เปลี่ยน
1: มันเปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่องเลย
2: ใช่แล้วก็เป็นแต่ป้าไม่ได้คิดนะว่าเต้นกินลำกินก็ในเมื่อเราเรียนมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกเราชอบอาจจะปลูกฝังแต่เด็กๆเพราะเราชอบเรื่องการแสดงทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรประมาณนั้นแต่ไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นนักแสดงแค่มีกลิ่นของการแสดงหรือว่าเป็นความรู้สึกอะไรที่เกี่ยวกับการแสดงมันก็มีความสุขแล้ว
1: อ่านคิดว่าถ้าคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศรู้จักป้าจิคือรู้จักจากการแสดงละครและอ่ะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งบทบาทที่แจ้งเกิดของป้าจิจะแตกต่างจากหลายๆคนมากในด้านของการแสดงพูดได้เลยว่าป้าจิเป็นนักแสดงที่ไม่มีใครสงสัยเรื่องของการเป็นนักแสดงฝีมืออาชีพแต่บทบาทที่คนจำได้มากคือการเป็น
2: ขบวนการคนใช้
1: เป็นดังจากการเป็นไอคอนิกด้านคนใช้
2: ใช่ถ้าเผื่อไม่ได้เป็นคนใช้จะไม่ได้เล่นเรื่องนั้นสาเหตุเพราะว่ามีนายอยู่แค่2คนนายหญิงนายชายนอกนั้นทั้งเรื่องคนใช้หมดแล้วเคยบอกไปหลายทีแล้วต้องขออนุญาตคุณเล็กบอกอีกทีนึงความจริงไม่ได้จะเล่นเพราะเราไปทำงานคุณเล็กพัทรวดีศรีไตรรัตน์นะคะ
1: ครับผม
2: แล้วก็เนี่ยอยู่เบื้องหลังชอบมากแค่อยู่เบื้องหลังมีกลิ่นของความเป็นละครเราก็ชอบมากอยู่แล้วใช่ป่ะ
1: ครับ
2: แล้วพอดีคุณเล็กเธอก็ตั้งครรภ์แล้วเธอก็บอกจี้เขียนบทตัวนี้ไว้เล่นหน่อยนะอ๋อได้เราไม่รู้ด้วยซ้ำ
1: ไม่งั้นคุณเล็กเล่นเอง
2: คุณเล็กเล่นเอง
1: คุณเล็กเล่นเป็นคนใช้อะนะ
2: ใช่ ทำไมต้อง
1: คุณพัทร

0: สวัสดีเนี่ยน่าจะได้เป็นคนใช้หน้าตาไปยากอยู่นะ
1: ไม่ยากหรอกเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถเปลี่ยนบทบาทได้หลายบทบาท
0: นักแสดง
1: นักแสดงเธอสามารถทำได้แต่ดิฉันสิไม่ต้องเปลี่ยนบทบาทเลยดิฉันก็โจรเข้าไปเลยในการเป็นคนใช้
0: เรารู้สึกไงบ้างที่หลังจากนั้นคนจดจำเราเป็นไอคอนิกด้านเป็นคนใช้แห่งชาติ
1: คนใช้ชอบคำนี้มากคนใช้แห่งชาติเมื่อวานเพิ่งทำงานกับคุณเพชรีพรมช่วยเธอก็เพิ่งตั้งให้ป้าเป็นคุณป้าคุณป้ารู้ไหมว่าป้าเป็นป้าแห่งชาติ
0: ก็ได้นะก็ป้าแห่งชาติอ่ะ
1: บอกป้าแห่งชาติเพราะไปไหนคนก็จะเรียกป้าป้าป้าตลอดเลยแล้วพอมาคุยกับหนูเนี่ยคนใช้แห่งชาติป้าไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าป้ามีอะไรที่มั่นคงอยู่ในจิตใจค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าตอนที่แสดงละครไม่มีคนรู้ว่าป้าเรียนหนังสือจบมาจากไหนเพราะว่าป้าคิดว่าเนี่ยอันเนี้ยที่เป็นจุดยอมรับจุดนึงคือไม่ใช่ความเป็นนักแสดงแล้วมาแสดงเป็นบทคนใช้แต่นี่ทั้งหมดหมู่มวลมาจากไหนมั่งก็ไม่รู้หน้าตายังไงอะไรกันคนใช้หมดเลยแต่แบบคุณเล็กเธอแต่งบทไว้ดีมากเธอเขียนบทดีมากในเรื่องนั้น
0: น่
1: ะ
0: เรากลัวไหมว่าถ้าเราเล่นบทคนใช้เป็นบ่าวเป็นอะไรไปบ่อยๆแล้วอีกหน่อยมันจะไม่มีบทอื่นมาถึงฉันเลยฉันจะต้องเป็นคนใช้ตลอดเหมือนบางคนเล่นตลกเขาก็จะนึกถึงแต่คนเนี้ยจะต้องนึกถึงตลกทีไรก็จะเขาก็จะเป็นตลกไปทั้งชีวิตอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: บอกได้ตอนนี้บอกได้ตอนนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครจะจ้างงานนะคะให้ดิฉันเป็นคนใช้ดิฉันก็เป็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยงานยิ่งหายากมากมานั่งเลือกอะไรแล้วถ้าเกิดซูจะต้องเป็นบทใดบทหนึ่งเนี่ยแสดงว่าบทนั้นต้องบทสำคัญไม่งั้นเขาจะมายัดเยียดอยู่ในละครเรื่องนั้นทำไมป้ามีเกี่ยงหรือเล่นอะไรเล่นได้หมด
0: ทำยังไงถึงจะทำให้บางครั้งบางบทเราจะรู้สึกว่าบทที่เป็นบทเอกก็มักจะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะแต่มักจะอยู่กับนางเอกหรือตัวอิจฉาเบอร์หนึ่งที่จะต้องชนกับนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีแล้วบทหลายครั้งบทที่ป้าจีได้รับบางคนอาจจะมองว่าเป็นแค่สีสันแต่ปรากฏว่าป้าจีพลิกมันจนมันกลายมาเป็นบทที่คนจดจำได้มากๆอย่างคาดไม่ถึงเราถามตรงๆนะเรามีความตั้งใจในมั้ยเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูแสงมันจะมีชุดชั้นเองหรือเปล่าฉัน
1: ไม่เคยเลยขอโอ้โหยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเรียนมาจากอาจารย์สดใสนะเราจะรู้ว่าหลักของการแสดงเนี่ยคืออะไรตัวละครทุกตัวเป็นตัวสําคัญแล้วก็ตัวประกอบไม่มีจําไว้นะคะว่าตัวประกอบไม่มีจริงหลายคนพอเวลาเล่นละครแล้วเจอกันป้าหนูก็เป็นแค่ตัวประกอบไม่มีมีแต่นักแสดงเท่านั้นแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ในบทอะไรเพราะฉะนั้นป้าถึงไม่เคยเกี่ยงมีงานอะไรเข้ามาเอามาเราเคารพบทเราเคารพการงานเราเคารพในสิ่งที่เราจะต้องทําแล้วเราจะทําอะไรเราต้องทําให้ได้เต็มที่
0: อันเองเนี่ยอยู่ห่างไกลจากการเป็นนักแสดง
1: อยากเล่นเหมือนคนใช้มั้งเหรอหน้าไม่ให้นะ
0: แต่ถ้าสมมติว่าสมมติมีคนติดต่อมาแล้วให้เป็นคนใช้อ่ะรู้สึกท้าทายมากนะ
1: ท้าทาย
0: อ่ะไม่รู้สึกว่าไกลนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยแปลกดีว่ะแต่นี่นอกเรื่องนะแต่ที่อ่านกําลังจะเล่าไอ้กําลังจะถามคือป้าจิ๊บเป็นคนหนึ่งซึ่งเล่นอะไรก็สุดอันนี้ยังจำเลยหรือเสียงว่าเคยพูดกับป้าจิ๊บด้วยซ้ำว่าโดยเฉพาะในแบบซีนอันนั้นก็เล่นเป็นบ่าวอีกอ่ะคือคาถาของพี่ภพอันนี้จำได้ตอนคุณหลวงสิ้น
1: อ่
0: ะแล้วป้าจิ๊บเล่นประโยคเดียวอ่ะ
1: พอลุก
0: ประโยคเดียวเท่านั้นเองคือพูดว่าคุณหลวงสิ้นแล้วหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้ท่านเจ้าคุณสิ้นแล้วหรืออะไรสักอย่างนึงอันนั่งดูตั้งแต่ตอนเด็กอันนี้แบบโหเล่นได้ไงวะแค่ประโยคนั้นน่ะ
1: พอลุก
0: ไอ้อย่างเงี้ยแต่ว่าอันเองเนี่ยเคยอยู่กับผู้กำกับมิวสิกวิดีโอกำกับอะไรต่างๆแต่ไม่ได้เล่นละครสิ่งที่อันเคยได้รับคำสอนมาคืออย่าซ้อมซึ่งอันรู้สึกว่าใช่ไหมวะหรือมันเป็นเฉพาะกิจว่าอย่าซ้อมเขาบอกว่าถ้าอันซ้อมเนี่ยจะติดแล้วเขาบอกว่าและโดยเฉพาะเวลาซ้อมเราชอบซ้อมหน้ากระจก
1: ไม่ใช
0: ่แล้วบอกว่าถ้าซ้อมหน้ากระจกอะ
1: ไม่ได้
0: ส่วนใหญ่เราจะหามุมหล่
1: อ
0: แล้วเราจะหามุมสวย
1: แต่หนูน่าจะหาได้อย่างป้าไม่ต้องมุมไหนป้าก็น่าเกลียดเหมือนกันประมาณตรงน
0: ี้แต่หลังจากนั้นอ่านเองเนี่ยอ่านก็ไม่เคยถามพอรู้สึกว่าอ่านไม่ต้องใช้นี่หว่าแต่จริงๆแล้วการเป็นนักแสดงอ่ะมัน
1: จะต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกให้มันซึมเข้าไปในตัวเราเลยในบทที่เรากำลังเล่นอยู
0: ่
1: ซ้อมซ้อมและซ้อมแต่เมื่อเวลาที่เราขึ้นไปบนเวทีแล้วเราแสดงเราเหมือนเรากำลังคายสิ่งที่เราได้บรรจุเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเอาออกไปแล้วการแสดงที่จะประสบผลสำเร็จเนี่ยไม่มีการทดลองเพราะอะไรเพราะเวลาเล่นมันไปแล้วไง แล้วก็อะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่มี2ครั้ง3ครั้งถ้าเกิดละครเวทีไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าพอเวลาต้องขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วเนี่ยเราก็เล่นเลยใช่ป่ะแต่บางทีเนี่ยเป็นทีวีอ่ะเ
0: ท
1: คเลขเล่นขบกับคนนั้นโอ้ยอันนี้มันไม่ได้เอาอีกเอาอีกเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นอะไรเนี่ยเรามันจริงอยู่แล้วนะเราเล่นจริงเพราะว่าเรามีอะไร belief
0: อ
1: ันนึงที่สําคัญเลยเพราะเราไม่ได้ก๊อปปี้อะไรมาเราบิลีฟว่าเราเป็นตัวนั้นจริง
0: ๆ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาทําอีกมันเฟกแล้วถ้าเปิด2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งจนกระทั่งป้าบอกเอ้ยละครตลกป่ะเนี่ยหน้าเขียวแล้วนะดูหน่อยสิคุณเล่นแล้วเล่นอีกเล่นแล้วเล่นอีกแล้วมันจะจริงหรือมันจะได้แค่1หรือ2ครั้งเท่านั้นนอกนั้นไม่มี
0: แล้วถ้าสมมติเราบอกว่าเราจริงแล้วเราได้1หรือ2ครั้งแต่มันดันไปเทคที่6แล้วเพราะคนอื่นทําไง
1: มันเทคที่6แล้วเราก็จะต้องพยายามคีปอ่ะในสิ่งที่มันสมควรจะเป็นแล้วก็อย่าเอาตัวเองในอารมณ์ของตัวเองตอนนั้นอะไรก็ตามเข้าไปใส่ในตัวละครตัวนั้น
0: อ๋อเพราะเราจะเริ่มกลายเป็นคนนั้นที่เริ่มโมโหในเทคที่6
1: แล้วนะถูกต้องปิดสวิตช์เลยแต่ป้าชอบเรื่องการแสดงป้าชอบทํางานอย่างนี้ดีกว่าป้าชอบทํางานเพราะฉะนั้นแล้วอีกอันนึงเนี่ยที่เราควรจะให้โอกาสบางคนเค้าอาจจะเป็นคนใหม่ที่มาแสดงใช่มั้ยเพื่อไม่ต้องไม่อะไรอ่ะได้มีโอกาสมาทํางานด้วยกันก็ดีแล้วเค้ายังไม่ค่อยได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนักแสดงเก่งมากนะเด็กๆเนี่ยเพราะว่าแต่ละค่ายก็เคี่ยวเข็ญกันอย่างดีก่อนที่จะออกไปแสดง
0: ครับผมซึ่งอะอย่างณวันนั้นเนี่ยเรามีแม้ว่าแบบคืออันน่ะเคยอยู่ในมิวสิกวิดีโ
1: อ
0: ตัวเองร้องแล้วขนาดเราร้องเราก็รู้ว่าร้องอินแล้วเค้าบอกว่าเศร้าไม่พอซึ่งเรารู้สึกว่าโหเศร้าเราเศร้ามากแล้วอะแต่เศร้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันใช่อาจารย์สุสัยจะสอนอีกว่าการเศร้าของคนไม่ใช่ร้องไห้โหโหบางคนไม่ร้องเลยอะแต่ในสายตาเขาหรือในความรู้สึกของเขาที่พอเวลาปล่อยออกมาเนี่ยมันยิ่งกว่าคนร้องไห้มันยิ่งกว่าคนที่น้ำตาในท่วมจอ
0: แต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงกับความคาดหวังของทีมหรือของผู้กำกับอันนี้ถามไปลงลึกในการทำงานนิดนึงนะสมมติเราแบบโหสุดละอีกนิดนึงดิฉันหยิบมีดฆ่าตัวตายหัวโขกวิ่งชนเพดานตายได้อะไรเงี้ยแต่ผู้กำกับบอกว่าไม่เห็นรู้สึกเศร้าเลยขึ้นมาครับผ
1: ม
0: ซึ่งแบบ
1: บางท
0: ี
1: เน
0: ี่
1: ยถ้า
0: ประ
1: สบเวลาที่ทำงานกับอาจารย์สุสัยเราจะดิสคัสกันก่
0: อ
1: นอาจารย์จะพูดแล้วพูดอีกจนกระทั่งเรามีความเข้าใจแล้วการกำกับของอาจารย์นะโอ้ยสาธุสาธุสาธุไม่เคยว่าไม่เคยตำหนิไม่เคยอะไรพอเวลาเราเล่นไปแต่ละฉากในการซ้อมดีมากไอจีไอจีดีมากแต่หลังจากคำว่าแต่เลวหมดนะอาจารย์ไม่ได้ว่านะจะบอกเออไอจีเอางี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแกลงเออเติมตรงนี้หน่อยสิเข้าใจป่ะคนเราเนี่ยเวลาที่มันไม่ได้แบบว่าถูกกดดันแบบปีตีอะไรก็ไม่ดีไ
0: ม
1: ่มันตายไปแล้วข้างในมันหมดไปแล้วแต่ถ้าเปิดสูรว่าในขณะที่อาจารย์พูดเนี่ยมีการให้กำลังใจเราก็รู้สึกมันได้อีกมันได้อาจารย์ค่ะขอบคุณมากมันได้อีกมันได้อีกป้าก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขากำกับหรืออะไรยังไงอะไรกันยังไงเราก็ไปตามเรื่องตามเวลาของเราที่เราเล่าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะถูกเขี้ยวเข็นหรือว่าเขี้ยวอย่างมากก็คือตอนที่เล่นละครเวทีที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาแล้วที่ซาบซึ้งใจมากที่สุดไงที่เรื่องแรกพอเล่นเนี่ยก็มีหนังสือของมหาวิทยาลัยเคยเล่าให้ฟังนี่เขาเขียนในนั้นก็บอกว่าดาวดวงใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งอะอาจารย์สุสัยกำกับ Grass Menagerie แล้วแบบดีเพราะไอจีแกกำลังคิดอะไรอยู่ที่แกมองไปเนี่ยแกมองแล้วความหมายมันคืออะไรอะแล้วเวลาที่แกหลบตาลงอ่ะทำไมแกหลบตามีมีนิ่งทุกอย่างในการแสดงไม่ใช่แบบว่าทำอะไรก็ทำไปทำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็โชคดีอ่ะนะไว้ได้ซึมซับในเรื่องการแสดงที่อาจารย์สอนแต่ถ้าเปิดสมัยใหม่แบบเขาสอนกันยังไงหรือว่ามีรูปแบบในการกำกับยังไงเราไม่ก้าวก่ายเราเคารพหน้าที่ที่เรากำลังทำกำลังเล่นพอแล้ว
0: ป้าจิมีบ้างไหมฮะที่ป้าจิไปเข้าเซตแบบขี้เกียจแล้วไม่ได้ทำการบ้านอะไรจริงป้า
1: ไม่มี
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคยเลยได้บทปุ๊บเอามาอ่านก่อนเลย
0: อันสารภาพหวานเคยนะ
1: เหรออ
0: ันเคยบางวันที่แบบวันนี้ขี้เกียจอะแล้วเขารู้สึกว่าไอ้อย่างสมมติร้องเพลงเอ้ยร้องได
1: ้ไม่มี
0: เอามาจับไมค์ขึ้นไปเฮ้ยเอนเตอร์เทนเฮ้ยเอนเตอร์เทนได
1: ้
0: วันนี้เอ็มซี
1: แล้วพอใจป่ะแล้วพอใจในงานที่ทำป่ะพอใจไหมมันก็ไม่พอใจที่สุดที่ทำถูกป่ะเพราะเรายังรู้มันยังมีช่องว่างอีกที่เราเติมเต็มได้
0: ถ้าไม่เคยมีวันขี้เกียจเลยอ่ะพี
1: ่ไม่มี
0: แบบว่าพรุ่งนี้ฉ ฉันรู้ฝีมือฉันอยู่แล้วเฮ้ยบทนี้มันคล้ายๆกับบทนั้นฉัน
1: ไม่มีไม่มีตัวละครแต่ละตัวก็คือมนุษย์แต่ละคนเพราะฉะนั้นมันจะไม่ซ้ํากันเลยถึงแม้มันจะเป็นคนใช้แต่เรื่องก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการทํางานของป้าคือได้บทมาป้ารีบเอามาดูเลยแล้วขีดเส้นใต้แล้วก็ให้มันรู้เรื่องว่าอะไรยังไงแล้วพอเสร็จหลังจากนั้นก็คือท่องบททั้งหมดแล้วท่องบททั้งหมดวันรุ่งขึ้นที่กําลังจะต้องไปแสดงคืนนั้นก็จะต้องท่องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดซุ้มยิ่งเมื่อก่อนได้เล่นแบบบทยาวมากอ่ะแล้วคนที่เขียนเรื่องคือหัตถาครองพิภพคือเพื่อนไงแม่ของศีลกับธรรมรู้ใช่มั้ยล่ะที่ใช้นามปากกาว่าน้ําอบแล้วเนี่ยน้องคนที่อยู่ศีลน่ะเพิ่งเขียนมาบอกว่าดีใจมากเลยแบบเห็นใน Facebook เราที่เราพูดถึงแม่เขาไงก็บอกว่าดีใจมากเลยเพราะแม่บอกว่าในเรื่องเนี้ยตัวสําคัญที่สุดที่ได้ให้มีการเดินเรื่องไปคือยายเมียนคือตัวละครที่แม่รักมากแล้วแม่ดีใจมากว่าเพื่อนแม่มาเล่นโอ๊ยแล้วเพื่อนเราเสียชีวิตไป30 40ปีแล้วไงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็มีจุดทัชเยอะมากในชีวิตที่แบบแล้วเราไม่ลืม
0: ป้าเล่นทุกบทด้วยความตั้งใจและด้วยความเข้าใจอย่างเช่นบอกว่าทำไมถึงก้มหน้าทำไมถึงหลบตาทุกอย่างมันมี
1: ม
0: ีนิ่งมันมีความหมายหมดไอการที่เราใส่ใจในทุกรายละเอียดของความเข้าใจในตรงนี้ฮะมันเปลี่ยนมุมมองกับวิธีการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้างเนี่ยจากการเข้าใจในตัวละครมันเป็นการเข้าใจในความเป็นตัวเราในโลกที่มันเป็นโลกความจริงแล้วไม่ใช่การแสดงละ
1: มันก็คงใช้ชีวิตแบบเดียวกันแหละใช่ไหมในการละครที่เราเล่นไปเราเล่นเป็นตัวละครตัวนั้นเพราะฉะนั้นเราโฟกัสจริงเขาคิดยังไงเขาทำอะไรปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นยังไงในชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นเพราะเวลาที่เราจะเดินชีวิตของเราไปเนี่ยเราไม่ใช่ไปวันหนึ่งอะมันมีความหมายหมดเลยทุกสเต็ปที่เราทำ
0: ป้ามีความตั้งใจไหมฮะว่าแบบฉันจะพยายามอยู่ในวงการหรือประคับประคองให้ตัวเองอยู่ในวงการเพื่อที่จะได้มีงานให้นานที่สุดเลยอะไรเงี้ย
1: ไม่เคยคิด
0: แล้วเคยคิดไหมว่ากลัวไม่มีงาน
1: ไม่กลัวไม่กลัว
0: แม้ว่าจะรู้สึกว่าวงการบันเทิงมันบางคนบอกว่าอยู่ดีๆก็ไม่มีงานแล้วก็หลุดหายไปเลยมันก็มีจริงๆอ่ะ
1: ใช่แล้วก็ทำอย่างอื่นต่อไปอ่ะไม่เป็นไร
0: แต่ในความไม่กลัวเราก็ต้องคิดแม้ว่า
1: เราไปหากินมาจากไหนเงินทองมันจะมาจากไหนจะถามแบบนี้ใช่ไหมกินน้อยใช้น้อยไงมีอะไรก็กำลังดีแต่ว่ามันมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะ
0: แล้วพอดีแต่ในมุมนั้นป้าคิดไหมว่าโอ้ฉันจะหาอาชีพสองฉันจะมีแพลน B C D E F แล
1: ้
0: ว
1: ไม่มี
0: จริงหรอ
1: จริงๆแล้วป้าจะไปทำอะไรได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็น
0: แต่ป้ามีเงินเก็บงี้หรอมีเงินเก็บ
1: ไม่ได้เยอะ
0: รวย
1: สาธุขอบคุณมาก
0: ไม่คือ
1: รู้จักกันนี่ดีนะเพื่อนบอกอันป้าไม่ค่อยมีเงินแล้วแต่ไม่ได้คิดว่าเงินเก็บเยอะหรือไม่เยอะใช้พอดีกับสเกลชีวิตที่เรามีเชื่อไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยนะค้นเอกสารอะไรที่จะต้องทำลายแล้วว่ามันเกิดมันอ่ะโอ้โหตายแล้วอหังการมากเลยอ่ะเราให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อย่างนี้ได้ไงอ่ะให้สัมภาษณ์ว่าเอาเงินทอนที่มีอยู่ในชีวิตนี้เหรอคะใช้ในชีวิตนี้ก็ไม่หมดค่ะคิดดูดิไปให้สัมภาษณ์เงี้ยนะ
0: จริงเหรอป้าเคยสัมภาษณ์นี้เหรอ
1: จริง
0: คนเลิศเนาะแต่ไม่ได้พูดเพราะคิดว่าฉันรวยถูกไหม
1: ไม่ได้พูดว่ารวยเพราะเรารู้ไงเขาถามอ่ะทำไมไม่หมดอ๋อก็ฉันไม่ใช้ไงเพราะนี่เสื้อผ้าหน้าผมก็ใช้ประมาณที่มีไม่ได้เคยใช้ของแพงไม่ได้ใช้อะไรที่แบบมันมหากรร
0: ม
1: อะไรยังไงเพราะฉะนั้นเราไม่ตื่นเต้นไงการที่เราจะมีหรือไม่มีเพราะเราไม่เคยแสวงหาฉันต้องมีอันนี้แฟชั่นก็เป็นอย่างนี้ฉันไม่มีมีแต่คนให้ฉันก็ให้อะไรมาฉันก็ใส่ไป
0: แล้วถ้างั้นป้าจัดการกับความอยากยังไง
1: เช่นอะไรนะอยากอะไรลองพูดมาสิ
0: เช่นสมมติว่าแบบโอ้ชุดนี้มันสวยมากเลยไม่เคยเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เคยเลย
0: ในชีวิตนะตั้งแต่เด็กก็เป็น
1: อ่ะเออไม่เคย
0: เด็กก็ไม่เป็น
1: ดิ้นพลาดอยู่ครั้งเดียวที่อยากได้ของให้แม่ซื้อให้ไปเชียงใหม่แล้วเสื้อสีก็แบบว่าเขียวตองอ่อนซึ่งป้าก็ดําใส่มันต้องน่าเกลียดมันอยากได้ขึ้นมาแม่จะเอาจะไปใส่ได้ยังไงแต่แม่เขาตามจะเอาจําได้ในครั้งเดียวในชีวิตเสื้อผ้าที่ใช้อยู่เนี่ยนะที่ไปไหนนะแพงที่สุดเลยเนี่ยนะ 4,000 บาทเพราะตอนนั้นเป็นพิธีกรต้องใส่ชุดที่มันเป็นชุดลูกไม้ตามสเปคที่เขาบอกมาต้องสีนั้นสีนี
0: ้ก็เลยยอมลงทุนซื้อ
1: 4,000 บาทให้เขาหมดแล้ว
0: ป้าไม่เคยแบบฉันคิดว่าฉันน่าจะมีเพชรสักเม็ดนาฬิกาดีๆสักเรือน
1: ไม่มี
0: แปลว่าเราทุกอย่างคือ
1: วันนี
0: ้ตามสมควรแก่การใช้เท่านั้น
1: ประโยชน์ของนาฬิกาคืออะไรดูเวลา ราะฉะนั้นไอ้ที่100บาท200บาทกับ300,000 500,000 10ล้าน
0: ป้าไม่เคยรู้สึกอยากออกไปช้อปปิ้งเลย
1: ไม่เคยเลยเป็นคนไม่ช้อปปิ้ง
0: เลยเหรอป้า
1: เลย
0: เดินผ่านอุ๊ยชุดนี้สวยมากตรงสเปคทุกอย่างหัวจรดเท้ามันเหมือนกับเกิดมาเพื่อฉันก็กลับบ้านได้เหรอ
1: ไม่เคยมองด้วยเหมือนเพื่อฉันเพราะไม่มีไม่มี
0: ทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้อ่ะ
1: จะรู้ไหมล่ะ
0: มันต้องฝึกใจไหม
1: มันไม่ต้องฝึกอะไรเลย
0: มันไม่อยากได้เอง
1: มันเอออ
0: ยากกินไอ้นี่มากเลย
1: นี่เขาซื้อของมาให้นี่เขาบอกใส่อันนี้
0: นี่ก็ดูดีมากเรากับนี่ก็ดูเก๋นะมูจิแบบไม่ดูเป็น Y3 เป็นโยจิเป็น
1: เขาซื้อส่งมาให้เขาซื้อส่งมาให้
0: ซึ่งก็อ๋อ
1: คนบอกโหรวยมากเลย
0: ห้อยทอง
1: ไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ แต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาไงที่ไปที่ภูฏาน
0: อ
1: ่ะที่เขาเอาไว้สำหรับ
0: ที่แบบที่ทำหมุนเจริญจิตให้
1: เจริญจิตเจริญจ
0: ิตสวดมนต์กี่รอบอะไรเงี้ยเหรออ๋ออ
1: ะไรแบบเนี้ยแล้วก็อะไรก็ไม่มีอะไรนี่แหวนเพชรไม่มีก็ใส่แหวนพระอ่ะแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะเพชรไม่มีก็ใส่โป่งคำแล้วมันรบกวนด้วยซ้ำไปเพราะไปวางไว้ตรงไหนก็จำแล้วด้วยความสัตย์จริงแล้วไม่ต้องแต่งประโยคบอกหนูว่าไม่ได้อยากได้อะไรเลย
0: แต่ว่าป้าเกิดมาเป็นอย่างนี้เองไงใช่ไหม
1: เออ
0: แต่ถ้าคน
1: นี่สงสัยตอนแม่เลี้ยงล้มหัวฟาดป่ะนะ
0: คือมันดีนะ
1: เออ
0: แต่มันก็ไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเรื่องปกติ
1: มันแล้วแต่ด้วย
0: ของคนทั่วไปไงฮะป้าคือถ้าจะบอกว่าเอองั้นป้าก็บังเอิญเป็นกับป้าเองก็จบละไม่คุยแต่ถ้าสมมติว่าทำยังไงเราถึงจะคือพอปกี้อันนั่งอยู่บอกว่าเออมันก็จริงว่ะจนถึงทุกวันนี้ฮะป้า
1: อ่
0: านก็เก็บเงินนะเป็นคนเก็บเงินนะป้าถึงจะดูเหมือนใช้นะแต่ผมเป็นคนเก็บเงิน
1: ใช่เรามี
0: เพื่อนผมบอกว่าผมเป็นคนประหยัดมากแล้วแต่อีกด้านนึงคนก็อาจจะมองว่าผมใช้เยอะแต่อ่านน่ะ
1: มันพอกับตัวไง
0: แต่อ่านยังมีความกังวลแล้วอ่านจะเงินไม่พอใช้คิดเผื่อลูกเผื่อหลานเผื่อเลี้ยงเนี่ยนึกออกไหมพ่อแล้วอันก็จะอยู่กับความกังวลที่บางครั้งเขาไม่รู้กังวลบ้าอะไร
1: อย่ากังวลไม่ต้องกังวลวันหนึ่งเดี๋ยวมันมาถึงเองเรื่องที่เราต้องแก้ไขและไม่มีอะไรเลยที่เราจะแก้ไขมันไม่ได้แต่ว่าแก้ไขในแนวทางของเราหรือแก้ไขตามที่เราได้รับการบอกมาจากกัลยาณมิตรว่าลองดังอย่างนี้อย่างนี้สิ
0: ถ้างั้นอันถามว่าตั้งแต่สาวๆป้ามีวางแผนเกษียณไหม
1: จะไปเกษียณอะไรล่ะไม่เคยสมัครงานอ่ะก็ทำไปตามที่เขาเรียกให้ทำ
0: ไม่หมายความว่าแบบคือไม่ได้แปลว่าแบบเกษียณคือเอาออกจากงานแต่หมายความว่าถ้าแก่ไปฉันไม่มีงานฉันต้องมีเงินที่สำรองเลี้ยงชีพได้กี่ปี
1: ไม่เคยคิดเพราะว่าเราไปคิดเนี่ยนะโอเคมันดีมากนะสำหรับคนที่มีความคิดทางด้านนั้นอะแต่อย่างป้าจะไปคิดทำไมอะเพราะว่าไม่
0: ป้าไม่กลัวว่าเกิดป้าอายุยืนมากอยู่ไปถึง120แล้วเงินไม่พอป้าแล้วตอนนั้นแสดงไม่ได้ทำงานไม่ได้
1: ทำงานไม่ได้
0: แล้วเงินที่เก็บไว้มันก็ต้องแบบใช้กินหาหมออะไรอย่างเงี้ยป้าสำหรับที่เขาที่ตอนนี้เขา
1: เบสิกที่เขากลัวกันอ่ะเออที่เขากลัวกันอ่ะไม่รู้สิป้าว่าชีวิตป้ามีทางออกแล้วมีกัลยาณมิตรอยู่รอบตัวมันก็คงไม่ปล่อยให้ไปตายอยู่ข้างทางมั้ง
0: แต่ในมุมนึงเราก็เก็บออม
1: แต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้เยอะมากเออแต่ก็คิดว่าใช้ชีวิตไปอย่าไปกังวลแล้วเชื่อไหมในขณะที่เราไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะป้ามีอยู่สิ่งนึงที่คิดไว้เลยว่าขอให้ได้เป็นผู้ให้ขอให้ได้เป็นผู้ให้ขอให้ได้เป็นผู้ให้อย่าต้องเป็นผู้ขอเลยเพราะขอเนี่ยมันรอคอยมันเนิ่นนะเป็นผู้ให้ให้ได้เลยเดี๋ยวนี้แล้วการให้เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าอูต้องให้เยอะให้แยะอะไรใช่ป่ะ
0: อ
1: ะไรประมาณนั้น
0: ป้าคิดว่ามีคืออันนี้นอกเรื่องเลยนะมีหลายคนที่เป็นแบบนั้นอันเคยเจอเนี่ยอันเห็นหน้าคนคนหนึ่งแต่อันขอไม่เอ่ยออกมาแล้วกันนะคนในวงการด้วยแหละ
1: เป็นแต่ป้าเหรอ
0: ไม่เขาก็เป็นแบบเนี้ยเขาพูดคำนี้กับอันเลยว่าขอให้เขาได้เป็นผู้ให้อันเคยทำงานร่วมกับเขาเคยเข้ามาช่วยงานที่อะไรบางอย่างอยู่พักหนึ่งเขาให้จนเขาไม่เหลือเลยป้าแล้วถึงจุดๆหนึ่งเขาไม่เหลือจริงๆจนเขาลำบากนะวันนี้เขาให้จนพระขอร้องว่าให้หยุดให
1: ้บางทีเขาอาจจะเกิดมาแล้วเป็นผู้ให้แล้วเขาตั้งจิตไว้แล้วแต่ป้าให้เราก็ต้องรู้ตัวด้วยสิหนึ่งในการให้ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าที่ป้าคิดว่าป้าเนี่ยอยากเป็นคนให้มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าป้าให้ทุนการศึกษาเด็กมันนานมากแล้วอ่ะแล้วก็ให้ไม่ได้ให้เยอะให้มากแต่ให้มาโดยตลอดให้
0: กิเลสของป้าจิอัชรพันธ์คืออะไรทั้งนั้นถามมีไหม
1: ความอยากเหรอ ไม่มีอ่ะขอให้อยู่รอดขอให้
0: ป้าไม่มีความอยากใดๆเลยไม่มีกิเลสเลยเหรอ
1: หนูยกตัวอย่างดีกว่ากิเลสมันเยอะมันอะไรไปกินหรูอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือแบบอยาก
1: ไปได้รถยนต์คันใหม่ๆอ
0: ยากไปเที่ยว
1: นี่ฉันเพิ่งกลับมาจากภูฏานไปไหว้พระมาม
0: ันเป็นไปได้เหรอป้าที่คนคนนึงมันไม่มีความอยากอะไรเลยอ่ะป้า
1: ก็มันไม่อยากอ่ะ
0: อันก็ไม่ได้บังคับนะแต่อันถามด้วยความจริงใจอ่ะว่าแบบ
1: ป้าก็จริงใจตอบเพราะว่าถ้าเผื่อสมมุติว่าเราอยากแล้วเราต้องกระเสือกกระสนแล้วทําให้เราทุกข์อ่ะไม่ใช่บอกว่าอุ๊ยฉันอยากนี่แต่ฉันรู้ว่าฉันเป็นไปไม่ได้ฉันเลยไม่อยากดีกว่าแต่มันไม่ใช่เพราะว่าจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรได้อะไรก็ถือว่าเป็นของขวัญในชีวิตไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรเพราะฉันไม่ได้อยากได้ทุกคนจะให้ของป้าป้าบอกไม่ต้องให้นะเป็นคนที่ดีต่อกันเอาไว้พูดคุยกันแค่นี้ป้าดีใจแล้วป้าไม่ได้อยากได้ของแล้วป้ามีแต่เก็บของเพื่อที่จะบริจาคป้าไปมูลนิธิกระจกเงาตลอดพี่เลี้ยงป้าจะต้องช่วยป้าเคลียร์ไม่ได้มีอะไรเยอะด้วยแต่ว่าหลุดจากเราไปแล้วก็ยังเป็นประโยชน
0: ์
1: ตอนที่เขาตกงานกันเยอะๆพวกเด็กเบื้องหลังอ่ะป้าก็มีซีหลายคนหนูทำอะไรตอนเนี้ยเอาเสื้อผ้าไปขายมือสองเฮ้ยมีเยอะเลยแกเอาไหมล่ะเอาเดี๋ยวป้าจะเลือกให้หมดเลยนะแล้วสะอาดสะอ้านนะซักเซ็กให้เรียบร้อยแล้วเจอกันตรงไหนเดี๋ยวป้าจะไปส่งให้ให้ไปหลายล็อตแล้วแล้วป้าทำงานที่ศาลใช่ไห
0: ม
1: ท่านก็มีเสื้อผ้าดีๆกันป้าบอกเออนี่กำลังหาของเลยเอามาให้กันหมดแล้วไอเด็กมันทำไมมาป้าที่ป้าเอามามันดีมากป้ารู้ไหมหนูไปเปิดเช็คอะขายอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าหนึ่งที่ใหญ่มากตัวเนี้ย30,000แสดงว่าท่านคงรวยมากแล้วท่านคงใช้ใช่คนที่เขาจะให้อ่ะเขาไม่มาติดใจกับอะไรเพราะเขารู้เขาไม่ใช้แล้วเขาก็ให้ได้เออ
0: ถ้างั้นอันเปลี่ยนคำถาม
1: ว่าเศร้าใจเนอะเขาไม่อยากเนอะ
0: ทุกของป้าจินะวันนี้คืออะไร
1: คือเราไม่รีบแสวงหาทุกเพราะเราอยากมีสุข
0: มีไหมป้านะวันนี้ถ้าอ่านถามว่าป้าจิมีความทุกข์ไหม
1: มันไม่มีมันไม่ได้มีแบบทุกข์อย่างจีรังอ่ะมันอาจจะมีเข้ามาแวบๆอาจจะเป็นเรื่องของแบบความรับผิดชอบเอ๊ะแล้วเดี๋ยวที่เรารับผิดชอบอยู่งี้เนี่ยเราจะต้องจัดการกับชีวิตยังไงแล้วพอดีคนใกล้ตัวดีหมดไงแม่บ้านพี่เลี้ยงจะบอกอุ้ยคุณจิมีอะไรเยอะแยะขายไปเลยลูกเต้าก็ไม่
0: ม
1: ีเออขายไปให้หมดเลยแล้วป้าชอบมากเลยเพราะป้าอ่านหนังสือธรรมะแล้วป้าไหว้พระประจำสม่ำเสมอมีคนไปถามพระบอกโอ้ยทุกข์มากเลยเจ้าค่ะอยากจะขายที่อยากจะขายบ้านขายไม่ได้แล้วพระอาจารย์ก็บอกขายได้ขายคนอยากซื้อแล้วขายคนที่เขาอยากจะซื้อราคาเท่าไหร่ถูกป่ะแต่ว่าที่เราขายไม่ได้เพราะอะไรเราตั้งราคาไว้แล้วมันไม่ตรงกันไงเพราะฉะนั้นก็เลยมี
0: คนที่อยากซื้อกับคนที่อยากขายมันจะไม่ตรงกัน
1: ต้องเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เรามานั่งดูแล้วเออมันก็ว่าไปลูกกินเลยกินน้อยอ่ะกินมังสวิรัติอ่ะเออเนื้อสัตว์เหลวไม่กินกินข้าวก็นิดหน่อยก็หมดไปเป็นมือ
0: จริงๆคือป้านี่คืออีกนิดนึงก็คืออันว่าบางคนบวชแล้วยังไม่ได้ขนาดป้าเลยนะ
1: อู้อย่าเลยเขาก็นั่นป้าไม่ได้เอารูปแบบไงเรามีหน้าที่ซักฟอกจิตใจของเราเรามีหน้าที่ล้างใจของเราอะไรที่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแล้วเนี่ยมันสะสมความทุกข์ให้เราทุกข์มากขึ้นแล้วเราก็รู้แล้วเราไปทำทำไม
0: อันจะฝากคำถามเอาไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อนะคร
1: ับ
0: ก่อนที่จะข้ามไปสู่อีกโหมดหนึ่งด้วยว่าแล้วโยคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพยิ่งใหญ่มากและอันคิดว่าน่าจะเปลี่ยนชีวิตของป้าจิในหลายๆด้านด้วย มันเข้ามาสู่ป้าจิได้ยังไงรวมถึงการไปเป็นมังสวิรัติซึ่งจริงเรื่องของการเป็นมังสวิรัติถ้าใครเห็นนะฮะเป็นไวรัลไปเป็นหลายๆล้านวิวเลยที่ป้าเพิ่งไปให้สัมภาษณ์มาด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยตรงนั้นกันกับอีกอันนึงอันจะถามว่าป้าจิเคยโกรธอะไรไหมยังไม่ต้องตอบ
1: ไม่ตอบ
0: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมา
1: okay.
0: นะครับมาฟังกันมาดูกันบางคนอาจจะรู้ว่ามันเกินจริงสักหน่อยแต่ถ้านั่งอยู่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าคือจริงทั้งหมดเขาเกิดมาเป็นแบบนี้เราอาจจะเป็นแบบนี้ไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าเราขยับเข้าใกล้สิ่งนี้ได้เพราะเห็นชัดๆเลยว่าสิ่งที่เธอคนนี้เป็นร่มเย็นสงบเราก็จีรังด้วยอ่ะขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สนับสนุนของเรานั่นก็คือ Mom Choice ครับเพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Club Inspire Day กับป้าจิอัชรพันธ์พักกันแป๊บเดียวครับ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
4: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: Green Wave
4: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day
4: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุดรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
0: Club Inspire Day นะครับวันนี้เราอยู่กับป้าจี้อัชรพันธ์นะครับคุยกันไปแล้วกับเริ่มต้นกันมานะฮะเท่าที่เวลาได้นะแม่จริงๆก็อยากจะมีหลายๆชั่วโมงจังเลยสนุกและมีความสุขแต่ว่าเมื่อสักครู่ถามทิ้งไว้ถามว่ากิเลสคืออะไรอยากได้อะไรไม่มีเลยสักอย่างนึงซึ่งก็ดีอ่ะมันก็เป็นความสุขจริงอ่ะฟังดูอันนี้ยังรู้สึกหวานเบาเลยดูฉันก็เผลอไปอยากได้นู่นนี่นั่นเสียเอง
1: มันไม่รู้ว่ามันได้แล้วมันจะเอาไปทําอะไรอ่ะแล้วอย่างเงี้ยชีวิตป้าป้าก็บ้านเนาะไปเอาอะไรที่มันอยากอะไรอ่ะกระเป๋าหรูๆการแต่งตัวหรูๆแล้วป้าจะไปไหนอ่ะเข้าใจป่ะมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้ถูกปูทางชีวิตมาแบบนั้นไงมันก็เลยอะไรนี่ก็เอาเ
0: หอะถ้าอันถามว่าป้าจิโกรธไหมโกรธโมโหแบบโอ๊ยแบบเนี้ยวีนเวียงหรือ
1: ไม่วีนไม่เวียงอะไรกับใครนะแต่ว่าจะเป็นคนพูดตรงแล้วก็พูดชัดเจนก็ขนาดคุยธรรมดาเนี่ยคนบอกโอ้โหมันพูดชัดทุกคำควบกล้ำขนาดจะโมโหชัดเจนหมดแล้วไม่ได้มีอะไรข้างในเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่เรา
0: ไม่โกรธด้วยหรอ
1: ไม่ค่อยอ่ะ
0: แล้วอีกอันนึงคนขับรถแย่มากๆเลยอย่างเงี้ยโกรธไหม
1: เราบอกเออแผ่เมตตานะเราไม่ได้เป็นคู่เวรคู่กรรมกันไปแกไปดีๆก่อนก็แล้วกัน
0: เจอคนที่มันหยาบคายมากๆโดยไม่มีเหตุผลใส่เราอย่างเงี้ย
1: เออก็ช่างมันสิปากมันอ่ะ
0: มันไม่มีปิดขึ้นมาก่อนเลยหรือวะเฮ้ยอะไรวะเงี้ยไม่มีเลย
1: ก็จะมองเหมือนเป็นตัวละครตัวนึงในชีวิตที่เข้ามาแล้วเราก็คงจะไม่ได้ไปทําอะไรเลวร้ายจนถ้ามันจะมันเลวร้ายใส่เราอย่างงี้นึกออกป่ะเออมันไม่มีประเด็นไง
0: แล้วถ้าเค้า
1: ป้านะจะเป็นแบบว่านายกสมาคมเก่งรับหลังแห่งประเทศไทยเก่งรับหลังแต่พอตอนหน้าแมวแมวดีกว่าเว้ยแล้วอีกอันนึงนะที่เราคิดว่าเป็นตัวกําหนดชีวิตเราคืออะไรป่ะอยู่กับเด็กมาตลอดชีวิตทํางานที่เกี่ยวกับเด็กไงเริ่มตั้งแต่แฟนต้ายุวทูตอ่ะอยู่กับเด็กแบบ3ขวบ5ขวบ
0: จริงจํารายการนั้นได
1: ้แล้วก็หนูทําได้อยู่กับเด็กมาตลอดแล้วเราก็เราไม่ได้คิดนะว่าเราต้องเป็นยังไงเราก็อบรมสั่งสอนโน่นนี่นั่นแล้ววันนึงมันแวบขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เด็กหรือไปสอนเด็กหรือจะทําอะไรซึ่งมันค้านกับสิ่งที่เราสอนเค้าเหรอเพราะฉะนั้นอันนี้มันอาจจะโชคดีอ่ะที่ไม่ได้รับการซักฟอกแล้วอีกอันนึงที่ไม่ทําในการเป็นนักแสดงโอ้โหในจอทีวีดูดีเลยอีนี่ตัวจริงอย่างเงี้ยเหรอขับรถอย่างเงี้ยเหรอแล้วไม่เอาตัวเก่งรับหลังแห่งประเทศไทยต่อหน้าไม่ปะทะไม่ชอบไม่อยากสร้างศัตรูไม่ชอบเลยสาเหตุเพราะอะไรเวลาสมมุติว่าป้ากับอันเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันเจอกันปุ๊บมันดีใจมันรักมันอยากกอดจบแล้วแต่ถ้าเผื่อสู้เรากับมีอะไรกันในใจแล้วต้องเสแสร้งที่จะต้องมายิ้มกันทำงานด้วยไม่เอามันทุกข
0: ์
1: ป้าไม่เอา
0: แล้วถ้าป้าเจอคนแบบโลกนี้มันมีคนไม่ดีอะป้าซึ่งสมมติว่ามันเข้ามาโกงเราเลยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โกงตัวเรา
0: เออเข้ามาแบบโอ้นี่โกงฉันอย่างเง
1: ี
0: ้ยโกรธไหมอ่ะหรือก็ให้อภัยได้ยังอ่ะ
1: ไม่ใช่เราก็คิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะเอาโง่กับเขาเนี่ยโง่
0: ที่ให้โกง
1: ไม่ใช่เออเราไม่ควรทำงานธุรกิจนี้เพราะเราไม่ใช่คนธุรกิจถ้าเกิดสมมติว่ามันจะต้องมีการโกงแล้วก็เอาไว้เป็นบทเรียนสอนใจแล้วไม่ต้องทำเรื่องนี้อีกไม่อยากเอาอะไรที่มันหนักสมองแล้วยิ่งเวลาที่อะไรมันผ่านไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วอาจจะเป็นวิบากกรรมเนาะชาติที่แล้วเราต้องทำไว้ก่อนเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะที่เราไม่ทำแล้วมันจะมาหาเราเป็นสิ่งที่เราทำทั้งนั้นทั้งมีคนรักมีคนเกลียดไปคิดดูดีเดินไปตามถนนเนี่ยผู้คนเยอะแยะเลยแล้วบทเราจะรักคนเนี้ยรักคนนี
0: ้
1: แต่ว่าไม่ได้ไว้ก็ไม่เป็นไร
0: เอออ่ะถ้ามองให้แต่ละเรื่องมันเป็นแค่นี้มันก็แค่นี้นะป้า
1: แค่นี้จริงๆเลยแค่นี้จริงๆเลย
0: คิดที่เบาก็เบาใช่
1: ไหมใช่ไม่แล้วอย่าไปเสียพลังแล้วอย่าต้องไปแบบอย่าต้องไปอะไรอ่ะไปฉลาดกว่าเขาไปเก่งกว่าเขาไปรวยกว่าเขาไปมีคนชื่นชมกว่าเขาไม่ต้องมีใครมาอะไรกับ
0: ป้าถ้าสมมติอันนั่งอยู่ป้ารู้เปล่าว่าคนนี้เขาเป็นคนแบบนี้นะหลานชวนป้านินทาเมารับหลังอ่ะ
1: ป
0: ป้าเมาก็อ่านไหมหรือป้าด่าอ่าน
1: ไม่ป้าไม่ด่าอ่านเพราะอ่านอาจจะมีอะไรกับเขาแต่ป้าไม่ได้มีไงป้าก็บอกอ๋อเหรอแล้วป้าเนี่ยนะจะเป็นคนไม่ไปสรุปคนเพราะเราไม่มีทางรู้จักคนทุกอนูของเขาในเรื่องที่เรารับฟังมาผัวเมียตีกันอุ้ยด่าอีผัวด่าอีผัวไอ้นี่ก็ด่าอีเมียด่าอีเมียไม่ไปด่าอะไรเขารู้ลึกซึ้งเหรอว่าเรารู้จุดนี้แต่ก่อนหน้านี้ที่มันมีมามันเป็นอะไรเราไม่มีทางรู
0: ้
1: หรือแม้แต่เรื่องบ้านเมืองอะไรเงี้ยป้าก็ชื่นชมชื่นชมป้าชื่นชมผู้หญิงเก่งแล้วก็เสียสละเพื่อที่จะทำอะไรให้สังคมประเทศชาติของเราดีขึ้นคุณสุภจี
0: อ
1: ะชื่นชมมากแต่ไม่ได้เคยรู้จักหรอกนะชีวิตเราก็บ้านๆเราจะไปเจออะไรกับใครไม่ได้เจอใครหลายคน
0: อาจจะมากระโดดมาอีกเรื่องแล้วนะ
1: ได้
0: จุดที่ป้าจิอัชรพันธ์กับโยคะมาเจอกัน
1: ป้าไม่ได้เจออีตุ๊กดวงตา
0: เหรอ
1: ป้าเล่นละครกับมันเรื่องคุณย่า .com แล้วมันก็มาบอกว่านี่อีเจ๊โยคะร้อนมาดีมากเลยโอ้ยแกเล่นแล้วเหรอป้าเปล่าไปสัมภาษณ์ไม่เคยไปฝึกแล้วมันก็ไม่เคยฝึกแล้วพอมันบอกแล้วว่าดีแล้วเราก็เป็นคนชอบออกกำลังกายไง
0: อ๋อชอบอยู่แล้ว
1: ชอบแต่ชอบแบบชอบบ้านๆนั่นแหละเดินไปวิ่งไปปีนต้นไม้ปั่นจักรยานบ้านๆ
0: ทำอะไรที่มันเบสิกพื้นฐาน
1: เบมากพอมันบอกปุ๊บก็ไปเลยสมัครเลยเมื่อก่อนเนี่ยปีละ 50,000 นะ unlimited อ่ะ
0: โอ้แต่ก็แพงมากนะ
1: ก็นั่นสิมันเพิ่งมาไงแต่ว่ามันจะเรียนตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นอ่ะพอไม่มีละครอ่ะวันไหนไม่มีละครก็ไปสิงอยู่สตูดิโอเช้ายันเย็นเลยเพราะชอบไงกระโดดเข้าวิชานี้กระโดดออกคลาสนั้นฝรั่งสอนมั่งไทยสอนมั่งรู้เรื่องมั่ง
0: ไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเดินเข้าไปแบบคนแปลกหน้าเหมือนกัน
1: แปลกมากเลยแล้วคนบอกอุ๊ยทำไมอีป้านี่กล้าจ่ายเงินไปตั้งขนาดนั้นแม่เราจะไปดูว่ามันเป็นยังไงไม่เคยจะแต่งตัวเป็นแบบว่าชุดโยคะไม่เคยแรกไปหูนุ่งกางเกงแล้วมันต้องมีข้างในใช่ไหมแต่ใส่กางเกงนักมวยไว้ข้างนอกแล้วคนก็มองแล้วก็ใส่เป็นแบบเสื้อข้างในอ่ะแต่ว่าข้างนอกก็เป็นเสื้อยืดตัวใหญ่ๆอ่ะ
0: คลุมไว้อีก
1: แล้วคนก็อยู่ข้างหลังเราเบื่ออีป้าคนนี้จังเลยกว่าที่จะแบบเข้าท่าแต่ละท่ากว่าจะจับเข้ากลีบให้เรียบร้อยไม่ให้ใครเห็นเนื้อเห็นตัวฝึกไม่นานเท่านั้นน่ะเนื้อล้วน
0: ๆทำไมเราถึงจะเรียกว่าหลงรักโยคะนะ
1: ไม่ใช่หลงรักเป็นคนเอาจริงเอาจังทุกเรื่องที่ทำไม่มีทางให้แบบว่าอยู่ๆเล่นๆไม่เอาละแล้วโดยเฉพาะไปจ่ายเงินแล้วตั้ง 50,000 น่ะ
0: อ๋อสรุปคือเสียดายเงิน 50,000
1: เสียดายเงินด้วยแล้วเสียดายเวลาด้วยที่เราพุ่งไปกับมัน
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วคืออ่ะถามตรงๆนะวันที่เราเข้าไปอ่ะเล่นได้เลยมั้ยป้า
1: โอ้โหถ้าจะลมรับประทานนะเพราะมันฮีเตอร์ร้อนก็ร้อนโน่นนี่นั่น
0: แต่เรายกเขาให้ทำอะไรทำได้ไหมเป็นคนตัวอ่อน
1: ทำได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนตัวอ่อนเป็นคนอะไรอ่ะเป็นคนใช้ร่างกายมาตลอดไงเพราะเราไม่ได้เป็นแบบนั่งเฉยเฉยเจ้าจุกทำอะไรทำหมดฟังฝรั่งสอนเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังก็ต้องยิ่งคอนเซนเทรตมากแล้วก็รู้เลยว่าที่ชอบเพราะอะไรได้อยู่กับตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองไม่มีการพูดไม่มีการคุยไม่มีการอะไรค่อยๆทำไปค่อยๆทำไป
0: จนในที่สุดจะเรียกว่าเรามาแบบมาจนเป็นภาพจำของความเป็นครูโยคะ
1: ก็เล่นซะขนาดนั้นน่ะฝึกซะจนกระทั่งทางสตูดิโอก็แบบว่าเออมาเป็นครูดีกว่า
0: ป้าจิคิดว่าป้าจิเจออะไรในความพิเศษจากโยคะที่มันเปลี่ยนชีวิตหรือสอนอะไรเราเพิ่มเติมจากที่เราเป็นอยู่แล้ว
1: มันสอนเราเพิ่มเติมคือเราได้มีโอกาสบอกสิ่งที่ดีงามกับผู้คนคนต่างๆที่เข้ามาแล้วเรียนโยคะไม่มีใครเลยที่จะมาบอกว่าครูหนูอยากได้สุขภาพที่ดีมีแต่คนบอกอยากคุณเสียอยากคุณเสียมากเลยอย่างฉันก็ปลายตามองรู้จักแบบว่าโยคะคืออะไรเอาสุขภาพที่ดีก่อนหุ่นเสียมันเป็นของแถมแล้วเราเป็นคนพูดจริงแล้วพูดจัดนะนึกออกปะเพื่อไปเจอนักเรียนโยคะที่ภูฏานครูหนูเรียนโยคะกับครูโยคะฟลายเรียนฟลายกับครูแล้วเราก็จับหน้าไม่ได้นักเรียนผ่านเรามาเป็นหมื่นนะเยอะมากเลยจนท่านไหนสุบอกว่าครูจำไม่ได้เหรอพวกครูบอกหนูว่าอย่างหนูเนี่ยก่อนจะขึ้นผ้าเนี่ยสงสัยต้องใช้ไฮดรอลิกตายแล้วป้าปากขนาดนั้นเชียวนะ
0: แต่ฟังดูเป็นไปได้นะฟังดูเป็นป้านะ
1: ใช่เลยไงเนี่ยแต่แบบอุ้ยหนูรักป้ามากเลยเพราะว่าป้าเป็นครูคนแรกของหนูหลังจากนั้นเนี่ยหนูเรียนกับใครก็ไม่เหมือนป้าหนูรู้ว่าป้าเนี่ยพูดดุพูดจริงพูดตรงแต่เต็มไปด้วยความหวังดีป้าเมียหนูไปเรียนหลังจากนั้นที่ใครสอนอะไรหนูตกลงมา พราะฉะนั้นป้าถึงจะโปรเทคนักเรียนของป้าก่อนไม่ได้หยุดเดี๋ยวนี้เลยแล้วช่วงแรกๆคนมาเรียนฟลายเนี่ยชอบมากเลยสอนไปโอ้โหฉันเห็นแล้วฉันแทบจะเป็นลมแทนให้น้ําเกลืออยู่แต่ออกมาเรียนเพราะชอบมากอีเข็มเนี่ยเสียบอยู่ที่ขาตรงข้างตะตุ่มอ่ะเป็นอะไรมีเข็มระวังอ๋อหนูก็แบบออกมาก่อนจากโรงพยาบาลมันยังไม่ได้ออกหรอกแต่หนูชอบมากหนูมา
0: อยากมาเลย
1: อยากมาอยากเร
0: ียนติดมัน
1: ติดใช่แล้วเราก็เลยชอบไงเรารู้สึกอุ๊ยมันมีมิตรนะมีมิตรแล้วก็หลายคนที่พอเวลาที่เราอยู่ใน Facebook ครูเป็นครูคนแรกของหนูไม่ลืมเลย
0: ทุกคนสามารถเล่นโยคะได้ไหม
1: ได้อยู่ในลิมิตของตัวเองดูบอดี้ของตัวเองดูความยืดหยุ่นตัวเองไม่ยืดหยุ่นก็ฝึกได้ไม่ต้องไปยืดเหมือนคนอื่นเขา
0: ก็ทำเท่าที่เราทำได้
1: ถูกต้อง listen to your body not copy the art
0: มันไม่ได้แปลว่าอันต้องทำได้เหมือนป้า
1: ไม่ต้องอันก็เป็นอันค่อยๆทำแต่ว่าในขณะที่เราทำเนี่ยสรีระเรามันก็ตอบโจทย์ให้กับเราแล้วมันเหยียดได้ดีขึ้นยืดได้ดีขึ้นหายใจได้ลึกขึ้นหายใจได้ยาวขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มรักตัวเองแล้วในการเป็นมังสวิรัติของคนช่วงยุคหลังที่เขามาฝึกโยคะกันนะช่วงหลังๆนะกินมังสวิรัติกันทั้งนั้นแหละแล้วคนก็เลยบอกอ๋อป้าตั้งแต่ป้าสอนโยคะป้าเลยเป็นมังสวิรัติเหรอไม่ใช่ป้าเป็นก่อนแกเกิดอีก
0: งั้นย้อนกลับมาถึงเรื่องมังสวิรัติมันเข้ามาสู่ชีวิตเราได้ยังไงอีก
1: มันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเข้ามาเพราะบ้านเราก็มีใครเคยพูดคำว่ามังสวิรัติไม่เคยพูดคำว่ากินเจ
0: เกี่ยวกับป้าปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้
1: ไ
0: หมละบาปให้ทานชีวิตอะไรเงี้ย
1: วันหนึ่งไงตอนนั้นป้าทำงานอยู่ที่แปซิฟิกแล้วก็คนที่ทำเรื่องข่าวเกษตรน่ะชื่อน้องหนูอ่ะเขาก็จะมีวิธีว่าโอ้ยอ่อนโยนมากเลยแล้วในขณะที่เขาอธิบายนอนนี่นานไปคนที่กำลังทำอ่ะก็คือเขากำลังจะทำการอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวกับปลาจะต้องเอาต่อมใต้หัวอะไรเงี้ยออกมาแล้วก็อธิบายแล้วน้องหนูไม่ได้ไปเป็นคนทำนี่ก็อธิบายไปพูดไปไอ้คนนั้นก็ถากแล้วป้ารออย
0: ู
1: ่แล้วป้ารออยู่เพราะป้าจะต้องทำต่อเพราะป้าทำพยากรณ์อากาศตอนอยู่ช่อง9สมทป้าก็โอ้โหเชื่อไหมมูดนั้นน่ะวินาทีนะป้าแสบหนังหัวขึ้นมาอย่างมากเลย
0: ตอนที่เห็นปลาตัวนั้นถูกถาก
1: ถูกถากถูกคอร์ดเกล็ดน่ะป้าหูตายแล้วไม่ได้เป็นว่าฟีลลิ่งของแสบจริงๆนะแต่นึกแสบหนังหัวเลยโอ้โหเราจะให้เราอิ่มเพื่อให้เรามีชีวิตแล้วอันนึงมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเหร
0: อ
1: วินาทีนั้นเราก็เลิกเลยแม่เมืองตกใจหมดเลย
0: คิดเองเองเลย
1: คิดเองเองสวัสดีละก่อน
0: พูดอยู่ในใจ
1: พอดูแล้วไงพอดูแล้วเราก็ตัดสินใจแล้วพอหลังจากนั้นก็ไม่กินเลยแม่บอกอ้าวเราไม่กินอะไรมั่งปลาดุกปลาช่อนปลาอะไรก็ไม่กินหมดเลยอ้าวก็กินปลาปกติธรรมดาไว้มั่ง
0: ไม่กินเฉพาะปลาหรือเปล่า
1: ช่วงแรกไงปีแรกอ่ะ
0: แค่
1: ปลาแต่พอหลังจากนั้นปีหนึ่งสองปีเลิกทุกชนิดเลย
0: ซึ่งมันดีต่อสุขภาพหรือ
1: ดีบึกบึนอย่างเงี้ยดีไหมล่ะ
0: แต่มันก็มีบางคนนะฮะที่มัน
1: ไม่
0: ดีต่อสุขภาพบางคน
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาที่เราเป็นมังสวิรัติเราไม่ทานเนื้อสัตว์เราจะต้องรู้ว่าอะไรที่มาแทนเนื้อสัตว์ได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นนะกลุ่มของอโศกเป็นกลุ่มที่ seriously เลยกับการเป็นมังสวิรัติเขาไม่ดื่มนมเขาไม่กินไข่แต่ป้าเนี่ยถ่ายละครใช่ไหมก็ต้องกินไข่อย่างน้อยมีอะไรข้าวไข่เจียวจบใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าก็เก็บไข่แล้วก็นมเอาไว้แล้วนอกนั้นเนี่ยป้าก็เลยไปศึกษาไปดูที่ชุมชนอโศกอ่ะหลายแห่งเลยอ่ะว่าเขาไม่ทานอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าหลังจากนั้นพอเขาไม่ทานแล้วป้าก็มาดูว่าอะไรทดแทนเต้าหู้ถั่วเห็ดโปรตีนเกษตรอะไรเงี้ยไม่ใช่โปรตีนอะไรแพงๆนะไม่มีเพราะว่าดูชีวิตเขา very simple มากไงแล้วมันคงเข้าทางเราอ่ะช่วงนี้เคยคิดหรือว่าฉันไปอยู่กับกลุ่มอโศกดีแต่ไม่ได้เรายังทิ้งอย่างตัดขาดไม่ได้อะดูแลแม่ดูแลครอบครัว
0: ซึ่งเราก็ทำอย่างที่ไม่ลำบากอีกแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ลำบากก็นี่44ปี45ปีแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีความทรมานเลยเหรอป้า
1: ไม่เลยเพราะการกินสำหรับป้าเนี่ยยิ่งนานวันไปอ่ะยิ่งรู้สึกเป็นภาระเพราะป้าเคี้ยวช้าไงอย่างที่บอกกับใครๆอ่ะคำนึงอ่ะป้าเคี้ยว30ทีอ่ะ
0: จริงๆมั้ยฮะ
1: จริงๆถ้าเผื่อไม่ถึงขนาดนั้นป้าไม่เคยนับนะตอนแรกป้าไอ้ตุ๊กอีกถ่ายละครอยู่ไอ้เจ๊เคี้ยวอะไรนักหนาเนี่ย
0: เป็นเองอีกป่ะ
1: เป็นเอง
0: เคี้ยวนานเองเหรอหรือว่าเรามีความตั้งใจฝึกมาก่อน
1: ไม่ได้ฝึกไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เลยก็เคี้ยวไปเรื่อยๆแล้วเอ๊ะทำไมเรายังไม่กลืนล่ะโอ้มันไม่กลืนมันกลืนไม่ได้มันกลืนไม่ลงก็เคี้ยวไปเรื่อยๆแบบเนี้ย
0: อ๋อเหรอแต่ปรากฏว่ามันได้ทุกอย่างที่ป้าเป็นมันเหมือนมันเข้าทางเนาะ
1: เออมันเข้ามา
0: ถ้าจะพูดว่าแบบเหมือนป้ามีของสะสมมาจากชาติปางก่อนป้าคิดว่าเป็นไปได้ไหม
1: ป้าเกิดมาตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือเปล่า
0: เพราะมันเหมือนแบบมันเหมือนละวางง่ายไปหมดเลยเพราะว่าเราเป็นมาเองเหมือนมันสะสมมาป้านี่จะพูดแบบสำหรับบางคนอาจจะไม่เชื่อนะแต่คืออันเคยมีคำถามนี้ไงว่าเออทำไมบางคนมันไปเร็วจังวะหมายความว่ามันเข้าสู่เรื่องนี้ได้ดูแบบ effortless เข้าใจป่ะแต่บางคนมันทรมานมากเลยอ่ะ
1: ไม่มีความทรมานไปเรื่อยๆเออแล้วนี่ไปภูฏานนะก็ไปกินอาหารก็ก็อร่อยดีแต่ว่าป้าก็กินช้าใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ในคนเยอะไงอิ่มแล้วยังป้าบอกอุ้ยป้าเลิกแล้วเนี่ยจานเดียวเนี่ยเพราะว่าป้ากินเคี้ยว30ทีถึงจะกลืน
0: อ
1: ่ะและไอ้น้องที่นั่งก็บอกอ้หนูกิน3จานแล้วนะหนูยังไม่รู้เลยว่า3จานเนี่ยนะหนูเคี้ยวถึง30กรัมเคี้ยวถึง30มั้ยเพราะกินอย่างอร่อยเลยไง3จาน
0: พระอันถามแล้วถ้าสมมุติว่าบังเอิญว่าตรงที่เราต้องทําต้องอยู่มันไม่มีมังสวิรัติให้กิน
1: มันก็อะไรก็ได้ข้าวมันก็มีมั้ยล่ะเกลือมันมีมั้ยล่ะนิดหน่อย
0: แค่ให้ประทานผ่านตรงนั้นไป
1: แค่ให้มันมีอะไรอยู่ในท้องแล้วไม่ต้องหิวไม่ใช่อะไรไม่ใช่แบบว่าอู้ฉันถนอมดูแลร่างกายแต่ฉันรู้ว่าร่างกายฉันมีประโยชน์ฉันควรจะต้องรักษาร่างกายของฉันไว้ให้ดีใช่ได้ทำประโยชน์อะไรได้อีก
0: ป้าเคยทำทั้งหมดตรงนี้แล้วมีความพยายามตั้งใจจะเผยแผ่มันไหมอย่างเช่นแบบเชิญชวนว่ามาสิเธอทำนะมาสิเธอกินแบบฉันสิ
1: ไม่เธอฉันไม่บอกใครฉันไม่เตือนฉันไม่เรียกร้องเพราะคนเนี่ยไม่ได้นะถ้าเผื่อสัวเขาไม่ได้อยากอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ทำแต่ว่าพอเราทำคุณเนอะเมื่อก่อนไม่รู้จักเลยเนอะว่ามังสวิรัติเป็นอะไรไปถ่ายละครเนี่ยป้ามีกินเนี่ยถึงได้รู้ว่าม ังสวิรัติ
0: ป้าคิดว่าสุขภาพดีต้องเคร่งครัดแล้วต้องมีวินัยอย่างสูงไหมฮะ
1: ต้องมีวินัยอย่างถี่ถ้วนถ้าเผื่อมีวินัยสูงก็แสดงว่ามีวินัยต่ำ
0: ม
1: ันถี่ถ้วนกับทุกวันในชีวิตอะไรยังไงอะไรยังไงตรวจร่างกายตรวจทุกปีตรวจทุกอวัยวะเพราะว่าถ้าเผื่อสัวไม่ตรวจหรือว่าปล่อยไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นแล้วก็เป็นเยอะเพื่อนป้ามันก็แม่มาเป็นอะไรก็ว่านไปมันจะว่านไปหรอกเดี๋ยวอีนอนติดเตียงก่อนว่านไปหรอกไม่เอาชีวิตเรามันเป็นอะไรที่มันมีคุณค่าแล้วมันสุนทรีมากนะชีวิตเนี่ย
0: ถ้าบังเอิญมันคืออ่านคิดว่าคนในยุคปัจจุบันตื่นตัวและสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสุขภาพทั้งกายและใจเลยด้วยแต่สำหรับบางคน
1: เ
0: นี่ยเขารู้สึกว่ามันยากมากอันอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนิดๆที่ก็พยายามจะบาลานซ์อะไรกันไปเยอะแยะแต่อันนี้รู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะมันมีความอยากอย่างอื่น
1: ไม่หนูมีครอบครัวหนูมีลูกหนูมีครอบครัวใช่ไหมหนูจะไปสตรีทของหนูป้าเนี่ยมันเหมือนแบบว่าสวะลอยน้ําอ่ะลอยไปเรื่อยไม่ใช่ลอยไปเรื่อยไปเองของตัวเองไม่ต้องมาห่วงอะไรยังไงรอบๆตัวไง
0: ถ้ามีคนที่เขาตั้งใจอยากจะมีวินัยอย่างถี่ถ้วนในการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยแต่เขายังไปไม่ได้สักทีและเขายัง
1: ไม่ได้รักตัว
0: เขาไม่รู้สึกว่ามันง่ายอย่างที่ป้าเป็นน่ะป้ามีทริคหรือ
1: ก็ป้าถึงได้บอกต้องรักตัวเองและเห็นคุณค่าของการเกิดมาของเราคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ร่างกายเราจิตใจเราทำอะไรได้อีกเยอะแยะมีคนเยอะแยะนั่นรอที่จะให้เราเนี่ยเป็นที่พึ่งให้เขาเขาไม่ได้มาขอเงินขอทองหรอกมาเป็นที่พึ่งพูดกันคุยกันทำยังไงดีล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วป้าไม่เบื่อไงเพื่อนใบว่าตอบอะไรนั่งหนาวะ Facebook คนเขียนมาป้าตอบหมดเลยน่ะ
0: ปรึกษาถ้าเขาอยากคุยอย่างจริงจังเราก็ตอบอย่างจริงใจ
1: เราตอบเลยเพราะว่าคนไม่ใช่ทุกคนใช่ป่ะว่าจะเขียนอะไรไปหาใครเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขาเขียนมาหาเราแล้วถ้าเผื่อสัวเรารู้สึกว่าก็สบายดีให้เขาได้สบายด้วย
0: ในโลกยุคปัจจุบันนะครับอันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่อนาล็อกหนักๆซึ่งปัจจุบันต้องเห็นมาก่อนอันขึ้นย้ำไปอีกจนมาถึงตอนนี้ที่โลกมันแบบมันไม่ใช่แค่วิ่งแล้วป้ามันกระโดดแล้วมัน มันกระโดดไกลแล้วกระโดดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆจนบางคนรู้สึกว่าตามไม่ทันแล้วโลกมันหมุนจนมันแทบจะเหวี่ยงฉันหลุดออกมาจากมันอยู่ละอยู่ท่ามกลางเหมือนภาวะสงครามหรือแม้แต่ในวันที่คนอื่นไม่ทะเลาะกันเราก็เหมือนในประเทศเราพร้อมจะทะเลาะกันได้ก็หาเรื่องอื่นทะเลาะกันไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยน้ำมันก็แพงโอ้ยโลกทำไมอยู่ยากอย่างนี้ป้ามองความเปลี่ยนแปลงไปของโลกในวันนี้ที่ป้าต้องอยู่ตรงนี้ป้ารู้สึกไงมีคำนี้ในชีวิตป้าไหมที่บอกโลกมันอยู่ยากจังเลย
1: ไม่มีเลย ไม่มีเลยอะไรจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแล้วไม่ใช่นาทีของเราจะไปยื้อไว้เราคนเดียวเราไม่มีทางยื้อได้แล้วก็ดูในการเปลี่ยนแปลงโลกเราไปถามคุณทวดเราสิสมัยคุณทวดเราอะแล้วพอมาถึงเราอะคุณทวดก็โตเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนแปลงเร็วอะรับไม่ไหวแล้วอะไรรับไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเราตอนเนี้ยที่เราไปดูในสิ่งที่เราไม่เคยผ่านตรงนี้มาแต่ตอนเนี้ยมันกำลังเป็นอยู่ให้เราเห็นข้างหน้าใช่ป่ะมีอะไรจะมาหยุดนิ่งรอเราไม่มีอะไรหยุดนิ่งรอเราจัดการตัวเราให้ฟิตอินกับทุกอันแต่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องรู้จักทุกเรื่องบางทีมันไม่ได้มากระทบชีวิตเราสักเรื่องนึงใช่ป่ะใช้ตัวเองอยู่ในสเกลชีวิตที่กำลังดีแล้วคนที่จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงที่เห็นเปลี่ยนแปลงนี่ทำยังไงมีอยู่แล้วซึ่งเราไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้ที่เขาปูทางกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่คนที่เครียดมากเลยนะคือเกาะติดสถานการณ์โดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้ได้แต่บ่นอย่างเดียว
0: อันเกือบจะเป็นอย่างนี้
1: ไม่ได้แต่ดีนะไม่ดีเพราะว่าก็แสดงความคิดเห็นร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ป้าเห็นโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้านหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าแบบบางอย่างที่มันที่เราอาจจะเผลอเอาตัวเองไปตัดสินก็ได้นะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีความเรียบง่ายบางอย่างวิถีบางอย่างที่มันเคยมีเคยเป็นมันหายไปในโลกยุคปัจจุบันหรือเจเนอเรชันใหม่ที่เขาเติบโตมาแล้วเป็นในอีกแบบหนึ่ง
1: อ
0: ย่างเงี้ยเราเผลอเป็นทุกข์หรือรู้สึกว่าอยากจะสอนอยากจะบอกอยากจะเปลี่ยน
1: นี่คุณพ่อคุณแม่เขาสอนเขายังสอนกันไม่ได้เราเป็นใครอ่ะเดินผ่านเขาแวบเดียวจะไปสอนเขา
0: แปลว่าคุณวางเฉยนะป้าคิดว่าคุณวางเฉยหรอ
1: วางดูถ้าอะไรที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องช่วยเหลือเราทำอะไรทุกอย่างให้เต็มที
0: ่
1: แต่ถ้าแบบไม่ใช่เราไปจัดการอะไรไม่ได้ใช่ป่ะอย่างเงี้ยพอเวลาป้าดูป้าอมน้องก็เป็นห่วงพวกหนูเนาะอย่างที่บ้านก็มีเด็กวัยรุ่นใช่ไหมแต่ว่าพออยู่ใกล้กับเรากระแสก็เป็นอีกแบบนึงแต่พอเขาออกไปเผชิญโลกข้างนอกก็เป็นเรื่องที่เขาจะดําเนินนี่เป็นสมัยเราไปค้างบ้านเพื่อน 3-4 คืนติดกันถูกตีหลังขาดแน่แต่นี่ไม่กลับอ่ะจะทําไงอ่ะพอเขาเรียนหนังสือเดี๋ยวนี้เขาจะต้องเรียนกันกลางคืนป้าไปดูเนี่ยอะไรกันวะครูยังสอนอยู่เลย 5:00 นเที่ยงคืนสอนออนไลน์อ่ะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าเขามีแบบนี้แล้วถ้าเกิดลูกเราเองหลานเราเองคนในครอบครัวเราเองเราเลี้ยงมาอย่างดีเราเลี้ยงมาอย่างชนิดถี่ถ้วนมันไม่มีทางออกนอกเส้นทางหรอก
0: มันมีนักปราชญ์นักปรัชญาบางคนในอดีตผู้ยิ่งใหญ่เขาเคยพูดด้วยว่าโลกหรือสังคมมันจะไม่ได้แย่หรอกเพราะว่ามันจะไม่ได้แย่เพียงเพราะว่ามันมีคนชั่วมันมีคนไม่ดีแต่มันจะแย่เพราะว่าคนดีวางเฉยเมื่อเห็นความชั่วหรือเห็นความไม่ถูกต้อง
1: ต้องดูก่อนว่าคนดีสามารถมีสิทธิทำอะไรได้บ้างถ้าเผื่อคนดีนะแล้วอยู่ในหน่วยงานนั้นนะแล้วไม่ทำอะไรสิในอย่างเราสองคนเนี้ยอยู่ในวงการบันเทิงเนี้ยเขาตีกันตรงนั้น
0: อ
1: ะในเรื่องที่เรารู้มันไม่ใช่แม้แต่ในสถาบันการศึกษาเราเคยเป็นนิสิตตรงนั้นมาก่อน
0: อ
1: ะเราไม่รู้ที่มาที่ไปคำพูดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับปรัชญาเนี่ยนะมันเป็นคำพูดที่สวยงามฟังแล้วลื่นหูฟังแล้วดีแต่ทำได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึง
0: แล้วแม้แต่ปรัชญาจริงๆเราก็ยังไม่รู้ทั้งหมดของมัน
1: ใช่ไม่มีทางรู
0: ้มาแค่ส่วนหนึ่ง
1: ไม่มีทางรู้ในความลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะตัดสินอะไรอย่าไปตัดสินในขณะที่เห็นเราไม่มีทางรู้ว่าก่อนหน้านั้นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันยังไงแล้วก็การรวมตัวกันของความเป็นสังคมของเขาตรงนั้นเป็นยังไงใช่ไหม อย่าทำตัวเองให้เป็นปัญหาทำอะไรเป็นประโยชน์ได้ทำทันทีอย่าทิ้งในสิ่งที่เราสามารถทำอะไรเป็นประโยชน์ได
0: ้ถ้าถามคำถามที่แบบดูแบบคอนนี่นิดนี้เชยหน่อยๆส่งท้ายว่าน
1: ี่มันเชยตั้งแต่ต้นแล้วนะเนี่ยที่
0: เรา คุ
1: ย
0: กันเนี่ยถูกด่า
1: มันเป็นคำถามที่แบบว่า
0: ไม่เลย
1: ค
0: ุยกันได้
1: ไงไม่ใช่เราคุยกันได้ไงแล้วจริงๆทำไมรู้ไ
0: ห
1: มคนเราเนี่ยมันมีความสุขนะถ้าเผื่อมันพูดbased on ความจริงหรือว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรายังจับต้องแตะต้องได้บางอันที่มันไกลจากตัวเรามากเรารู้สึกเราอยากจะกระเสือกกระสนไปช่วยเขาแล้วก็เป็นทุกข์เพราะทำไม่ได้อำนาจวาสนาตรงนั้นก็ไม่มีแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตรงนั้นมันทำทำไมอ่ะอยู่บ้านกวาดบ้านถูบ้านทำบ้านให้สะอาดดีกว่า
0: สมมตินี่คือหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนแบบสัมภาษณ์ปชีเป็นอัตชีวประวัติแล้วอาจจะลงท้ายด้วยประการสุดท้ายแล้วถามว่าปฏิอยากถ้าเขาเห็นใครสักคนหนึ่งเห็นปฏิว่าเป็นอินสปิเรชันปฏิคิดว่าตัวเองอยากเป็นแรงบันดาลใจเรื่องอะไรที่สุดของคนที่มองเห็นและจดจำปฏิอัจฉริยะ
1: ป้าคิดว่ามันจะมารวบรวมเป็นประโยคเดียวพารากราฟเดียวไม่ได้ย้อนไปอ่านใหม่นะคะตั้งแต่พารากราฟแรก เพราะนั่นคือชีวิตของป้าเวลาใช้ชีวิตมันเฉลี่ยกันนะมันไม่ใช่โอ้ฉันโฟกัสฉันต้องเอาแต่เรื่องนี้เอาแต่เรื่องนี้สำหรับคนอื่นๆอาจจะเราไม่รู้แต่เราเนี่ยวินัยกับทุกเรื่องที่เราทำเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการออกกำลังกายเรื่องอะไรก็ตามเรื่องการคบผู้คนเรื่องโน้นเรื่องนี
0: ้
1: มันจะเป็นบนพื้นฐานเดียวกันหมดสมมุติว่ามันมีมา10ข้อติ๊กแล้วเอาเรียนเลยทำติ๊กแล้วติ๊กแล้วใน10ข้อป้าต้องทำให้ครบกับทุกเรื่องที่ป้าจะต้องทำแล้วก็จะมีคิดด้วยว่าโอ๊ยงานเดี๋ยวนี้นะมันน้อยงานเดี๋ยวนี้นะมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับเราเลยมีงานดีแล้วมันต้องไปคิดอะไรนักหนาใช่ป่ะอย่าอีโก้อย่าโชว์ออฟคนที่เขาเก่งกว่าเรามีเยอะเขาไม่ต้องโชว์ออฟก็เด่นแล้วถ้าเปิดซัวอะไรก็ตามที่เราพยายามแสดงว่าไม่ใช่เรื่องจริงคือพยายามจะเบียดออกมาให้ฉันได้เป็นที่เห็นของคนไม่เอาเดินตามอยู่ข้างหลังก็ได้แต่ทำหน้าที่ที่เรากำลังเดินอยู่ข้างหลังให้เต็มที่แล้วมันก็จะเบาสบาย
0: เบาบางระหว่างว่าพวกเราจะรู้สึกกันแบบนั้นนะฮะเบาบางในความรู้สึกนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้อินสปิเรชันแบบหนักแน่นสำหรับคนที่ตั้งใจฟังอ่ะอันคิดว่านะครับส่วนใครไม่ได้แปลว่าคุณไม่ตั้งใจนะครับ
1: ไม่ต้องตั้งใจหรอกได้ยินมั่งไม่ได้ยินมั่งก็ฟังไป
0: สักวันค่อยๆ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะสิ่งที่เราพูดบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดมันแล้วแต่แฟกเตอร์ร่วมของแต่ละคนด้วยว่าเขาเป็นยังไงเขาทำอะไรเขายังไง
0: ครับผมนะเรียนรู้ไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันนะครับคิดเหมือนคิดต่างแล้วแต่ผมว่าผมมั่นใจว่าเราได้อะไรมากขึ้นทุกครั้งที่เราได้เจอกันในทุกๆวันพุธกับ Club Inspire Day 3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มทางทุกช่องทางของ Green Wave นะครับรวมถึงแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินแล้วก็ทาง YouTube นะครับของเอทามด้วยเช่นกันนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามในทุกช่องทางนะครับแล้วกลับมาเจอกันนะครับกับแขกรับเชิญของเราในทุกสัปดาห์แบบนี้กับ ClubInspire Day วันนี้ขอบคุณป้าชิอัชรพันธ์ค่ะ
1: ขอบคุณครับดีใจทุกครั้งที่ได้พบกับหนู
0: เช่นกันครับป้าม
1: ีความสุข
0: ครับผมและขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นก็คือ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครับอันกับป้าชิบ๊ายบายแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: ClubInspire Day
7: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: เดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจ
9: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
10: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
11: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
12: เจ็บคอ
11: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
12: ไฟบินถัดไปของ About Abort Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเทคออฟพร้อมกันกับปั้นปรรณสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
13: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
14: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
15: เจ็บคอ
14: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
16: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
17: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
16: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวัน

0: พลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้า
3: พร้อม to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
4: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองพรายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: Green Update
5: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: ต้นชั่วโมงนี้มี Green Update ให้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสหราชอาณาจักรค่ะได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 87% นะคะในช่วงปี2581ถึงปี2585ซึ่งลดลงจากระดับพื้นฐานที่กำหนดไว้ในปี2533โดยยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานที่สะอาดซึ่งจะช่วยปกป้องประเทศจากความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสร้างอุตสาหกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจแล้วก็สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของนานาชาติในการจำกัดอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหราชอาณาจักรเอ็ดมิลลิแบนนะคะบอกว่าในขณะที่อังกฤษเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตการน้ำมันเชื้อเพลิงวิธีเดียวนะคะที่จะปกป้องการเงินของครอบครัวและธุรกิจก็คือการผลักดันพลังงานสะอาดที่ผลิตในประเทศซึ่งควบคุมได้ค่ะต้นชั่วโมงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่เดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ
6: Green Update
5: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: ปวงราชไทยทั่วถังนักคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพริดแผลวพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
9: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
10: DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

เสียงร้องของโบลิ่งนะครับผมใจฉันรักเธอคนเดียวแล้วก็มีเฟิร์สอนุวัฒน์ด้วยถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักเป็น2เพลงรักที่เปิดคู่กันให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันนะครับผม 4:22 นาทีของวันพุธกลางสัปดาห์3มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟังครับผมวันนี้หลายๆคนก็น่าจะไปเก็บแรงพักผ่อนกันเต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวลุยงานกันต่อวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์อีก2วันด้วยนะครับสวัสดีทักทายกันด้วยผมปอนันทชัยครับมา4ทุ่มเหมือนเดิมครับผมจนถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ2ชั่วโมงที่เราฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับผมช่วยเลือกได้นะครับผมช่วยจัดรายการด้วยผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับผมบอกหน่อยว่าอยากจะฟังเพลงอะไรในค่ำคืนนี้ก็มีข้อความมาทักทายกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีคุณกิติศักดิ์นะครับส่งมาบอกว่าใจฉันเป็นของเธอนะฮะโอ้ผมเปิดเพลงนี้ให้คุณกิติศักดิ์บ่อยมากไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะครับผมใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ก็ขับรถอย่างระวังด้วยไม่ประมาทด้วยสำหรับค่ำคืนนี้นะ

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

สียงร้องของโบสุนิตานะครับนี่คือไกลเท่าเดิมครับคุณผู้ฟังครับผมก่อนหน้านี้มีซิงเกิลจาก Rooftop นะครับมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่คุณเปิ้ลขอเข้ามาทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยขอบคุณมากๆครับที่ฟังเพลงเพราะๆด้วยกันในค่ำคืนนี้ด้วยคุณฟังที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับผมใครที่ยังไม่ถึงบ้านแล้วก็แวะปั๊มกันหน่อยดีไหมหลังจากที่เมื่อวานนะครับมีข่าวในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางเนี่ยก็ดำเนินต่อไปอีกโหยาวนานเหลือเกินครับคุณฟังครับผมทำให้พรุ่งนี้นะครับผมจะมีการปรับราคาน้ำมันขึ้นนะครับในหมวดของเบนซินเนี่ยบวก 0.40 บาทนะครับแล้วก็ในหมวดของดีเซลถ้าเป็นดีเซลปกติเนี่ยจะบวก 0.80 บาทนะครับผมซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลกับซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ยังคงที่ไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในหมวดของเบนซินเนี่ยก็บวกมาในหมวดของดีเซลก็บวกมาเช่นกันนะครับผมแวะเติมสักนิดนึงก่อนที่พรุ่งนี้จะมีผลตี5ในการขยับราคาน้ำมันด้วยครับคุณผู้ฟังครับผม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: พี่เป้ชอบคำที่หมอเพื่อนบอกมากเลยนะว่าดวงตาหนูเนี่ยสู้ชีวิตสุดๆทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะหลับโอ้โหคิดดูสิครับว่าเขาล้าแค่ไหนครับเนี่ย
3: แล้วหลายคนตาล้าตาแห้งเพียงเพราะว่าตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ผิดตำแหน่งก็มีนะคะพี่เป
4: ้แล้วตำแหน่งที่ถูกต้องมันต้องปรับยังไงอะหมอ
3: ระยะห่างที่เหมาะสมคือ1ช่วงแขนค่ะที่สำคัญขอบบนของจอควรอยู่ระดับสายตาพอดีเพื่อให้กึ่งกลางจออยู่ต่ำกว่าสายตาเราเล็กน้อยแบบนี้เวลาเราเหลือบตาลงต่ำเปลือกตาจะช่วยบังลมทำให้ตาแห้งน้อยลงค่ะส่วนไฟในห้องก็ต้องสว่างพอไม่ปล่อยให้จอจ้ากระทบตาในที่มืดนะคะ
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: reen wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: เชฟป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะ
3: คลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage บางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็น
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันต่อกับดินสุที่น่าทองชื่นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขันและผู้บริโภคของออสเตรเลียได้ทำหนังสือแจ้งไปถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่นะคะทั้ง Amazon, eBay, Kogan และ Frugo ให้ถอดของเล่นหมากรุกแม่เหล็กต้องห้ามออกจากแพลตฟอร์มทันทีค่ะหลังจากพบว่าแม่เหล็กแรงสูงขนาดเล็กในของเล่นเหล่านี้เนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายต่ออวัยวะภายในอย่างรุนแรงจนถึงชีวิตถ้าเด็กเผลอกลืนเข้าไปค่ะตามกฎหมายของออสเตรเลียห้ามไม่ให้มีแม่เหล็กที่หลุดหรือแยกชิ้นส่วนได้ในของเล่นเกมแล้วก็เครื่องประดับบางประเภทเด็ดขาดซึ่งทุกแพลตฟอร์มนะคะก็ตกลงที่จะถอดรายการสินค้าที่เข้าข่ายออกจากระบบรวมถึงติดต่อกับลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปแล้ว

งที่2นะครับผมเพลงเพราะๆฟังกันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับที่นี่ Green Wave ร้อย 6.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะฮะสิ่งกันจากโซฟาเพลงนี้จะเก็บเรื่องราวของเราเอาไว้เพลงเพราะๆเปิดให้คุณผู้ฟังฟังนะครับผ่านทางข้อความแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินขอบคุณมากๆเลยนะครับผมวันนี้คุณผู้ฟังเหมือนอยู่ด้วยกันเยอะมากๆเลยทีเดียวทำให้รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะแต่ว่าก็คุณผู้ฟังก็ยังฟังกันจนดึกดื่นแบบนี้ขอบคุณจริงๆนะครับผมก็เพิ่มเติมก็บอกกันได้สำหรับรายชื่อเพลงนะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเราเสียงร้องของอิงวรันธรเพลงนี้แล้วก็การเล่นเปียโนของโตศักดิ์สิทธิ์นะครับผมกับซิงเกิลที่มีชื่อว่านิดหนึ่งพอ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวแค่มาที่วัดเชคสเปรสบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: แล้วครับสำหรับ Cover Night Live ครั้งใหม่ Moonlight Lounge ของเรานั่นเองนะครับเจอกับ Bogie Lion แล้วก็ว่านวันวานนะครับคุณผู้ฟังทวงถามถึงการแจกบัตรแล้วตอนนี้ลงทะเบียนกันก่อนนะครับ atam.live/greenwave แล้วเราไปเจอกันในวันที่1สิงหาคมที่โรงละครอักษรา King Power นะครับเป็น2พี่น้องที่มีวิธีการร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆแล้วก็ร้องดีมากๆทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีก1วันพิเศษของคุณผู้ฟังที่จะได้ไปร่วมCover Night Liveกับเราในวันนั้นด้วยนะครับขอให้โชคดีแล้วก็ติดตามการแจกบัตรได้เร็วๆนี้ที่นี่ Green Wave 106.5 FM ครับผม

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อย
3: ว้า wow.
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรต
4: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
5: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ขอบคุณด้วยนะครับผมผู้สนับสนุนของเรา Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินในกำงานใจพี่ปูอัญชลีกับเพลงนี้รักครับผม

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: แนะนำเพลงใหม่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับผมงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์กับพันช์วรการนะครับเคยแนะนำไปแล้วสำหรับเพลงนี้ก็หลายคนชื่นชอบด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลที่มีชื่อว่าหม้อหุงข้าวนะครับเป็นซิงเกิลสุดท้ายปิดอัลบั้มโพนทรายสไตล์ซาวของโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับแล้วก็เป็นซิงเกิลที่มีแนวแบบป๊อปร็อกนะครับที่สอดแทรกจังหวะแบบพื้นบ้านสไตล์โจอี้ที่สนุกฟังง่ายแล้วก็ติดหูนะครับได้เสียงร้องของพันช์วรการมาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับเพลงนี้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายไปด้วยเพลงนี้เลยนะครับแล้วก็ส่งช่วงต่อให้กับดีเจพี่แบมพรุ่งนี้เจอกัน2ช่วงครับคุณผู้ฟังครับบ่าย3โมงแล้วก็4ทุ่มเหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับ

0: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ัพท์ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719

0: ือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิป
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: Green Newโดย
7: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นตลาดหุ้นเกาหลีใต้ค่ะสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนะคะแซงตลาดหุ้นอินเดียกลายเป็นตลาดหุ้นที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกโดยได้แรงหนุนจากกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ค่ะส่งผลให้หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปชั้นนำของประเทศปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเลยทีเดียวโดยมีข้อมูลจากสำนักข่าว Bloomberg นะคะก็บอกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ในปีนี้นะคะเพิ่มขึ้นกว่า 86% จนแตะที่ระดับ5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่มูลค่าตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นอินเดียลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงส่งข่าวกันต่อนะคะ

พลงเพราะเพลงนี้มีหลายเวอร์ชันนะคะจากคืนนี้เลือกที่จะเปิดให้ฟังในเวอร์ชันของโดมจารุวัฒน์ละกันนะคะต่อเนื่องมาจากเพลงเพราะที่คุณบอกว่าอยากฟังในคืนนี้เพราะว่ามารอขอเพลงในตอนดึกน่าจะก่อนเข้านอนเลยเปิดให้ฟังไปก่อนเลยนะคะก่อนหน้านั้นเวลาจากป๊อปปองกูลค่ะและเราก็เริ่มต้นกับเพลงเพราะเยอะมากตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะยังคงฟังกันอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าคะมาตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมากับดีเจปออ้าวช่วงดึกใครยังไม่นอนใครยังมีเวลาอยู่ด้วยกันต่อถึงตีสองไหวไหมคะ

0: บอกคุณไปด้วยเหมือนกันนะคะว่าอยู่นานๆนั้นนะถ้าไม่รีบไปไหนยังไม่รีบเข้านอนนะคะงานจากลุลาค่ะเลือกให้ฟังในช่วงนี้ก่อนเลย
1: Chilling Trackโดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: แล้วฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวว
1: ิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: Smiley Request
4: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: มีเพลงเพราะที่ส่งมาผ่านแอปไอทามฟังฟินตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็เลยเลือกมาให้ฟังกันในช่วงนี้กับ Smiley Request ค่ะขอบใจนะจากน้องแพรวคณิตกุลนะคะแล้วต้องขอบคุณด้วยนะคะ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคารินค่ะ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินโดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
0: ต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่ขยันทำเพลงออกมาให้เราได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆนะคะและที่ผ่านมาเรียกว่าซาวด์ดนตรีในแบบซินป๊อปที่หลายๆคนคุ้นเคยผ่านเพลงของอิงวรันธรค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยนะคะอิงบอกว่าไม่เคยมีเพลงที่เล่าถึงรักที่มันเป็นไปไม่ได้มาก่อนเลยและเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่หยิบเอามุมมองความรักที่ต้องยอมจำนนกับความจริงมาเล่าเป็นเพลงที่แต่งขึ้นนะคะเพื่อเตือนตัวเองว่าต่อให้พยายามแค่ไหนถ้าเขาไม่รักเนี่ยก็คือไม่รัก

0: ชื่อเพลงว่าจำไว้นะคะจำง่ายค่ะเพลงนี้โอ้โหติดหูเลยนะคะฟังครั้งแรกนี่คืองานใหม่จากอิงวรันธร
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่ว่าเชคสเปรสบ้านและศูนย์แฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: หลายคนคิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะคะที่มีศิลปินร้องเพลงให้เราได้ฟังกันอยู่บนเวทีแล้วก็คนดูข้างล่างนี่ก็แหมเอาใจช่วยแล้วก็คอยร้องเพลงเหล่านั้นตามไปด้วยนะคะใครที่อยากจะไปดูCafe Night Liveล่าสุดในครั้งนี้นะคะ Moonlight Lounge 2พี่น้องอย่างโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานนะคะเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยเพราะว่าตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้เรามีบัตรฟรีมาแจกกันให้ลุ้นกันในหลายๆช่องทางด้วยนะคะเริ่มต้นกันที่ศุกร์นี้ก่อนเลยค่ะ5มิถุนายนนะคะเราให้คุณได้ร่วมสนุกผ่านทาง Facebook ครั้งที่1จะแจกทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะคะรางวัลละ2ที่นั่งใครอยากลุ้นทางนั้นก็เข้าไปดูกันได้เลยทางในวันศุกร์นี้นะคะแล้วเราก็จะต่อกันด้วยช่วงวันที่8ก็คือจันทร์นี้จันทร์ที่กำลังจะถึงเนี้ยนะคะไปจนถึงวันศุกร์ที่26มิถุนายนอันนี้จะเป็นการเล่นเกมหน้าใหม่นะคะก็คือให้คุณลงทะเบียนให้เรียบร้อยรอฟังดีเจเรียกสายกันนะคะจากนั้นก็อย่าลืมกดโทรศัพท์เข้ามาให้ติดค่ะโทรติดรับไปเลยรางวัลละ2ที่นั่งนะคะก็อย่างที่บอกว่าบางครั้งในแต่ละช่วงดีเจอาจจะมีการกำหนดกติกาให้คุณโทรเข้ามาหรืออาจจะเป็นการเฉลี่ย โอกาสให้กับทุกๆคนด้วยการส่งข้อความเข้ามาลุ้นอันนี้ต้องรอฟังกติกาให้ดีๆกันในแต่ละช่วงนะคะและสำหรับในช่วงพิเศษที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้29มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมอันนี้คนที่มี A Time Point เยอะๆนะคะมาลุ้นกันได้เลยเพราะว่าเราจะแจกบัตรแบบ2แถวหน้าสุด Exclusive กันนะคะคนที่มี 20,000 A Time Point ขึ้นไปอย่าลืมลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็มาร่วมสนุกกันนะคะลุ้นบัตรกันอีก2ที่นั่ง2แถวหน้าสุดนะคะติดตามกันได้แจกกัน5ช่วงดีเจค่ะติดตามรายละเอียดแล้วก็กติกาเพิ่มเติมบนทาง Green Wave 106.5 FM นะคะหรือว่าจะทาง atime.live/greenwave ก็ได้ค่ะ Coffee Night
1: Land โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: ชั่วโมงแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะหลายเพลงเพราะที่คุณขอมาอาจจะยังไม่ได้เปิดให้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงเพราะกันยาวๆนะคะในช่วงของ DJ Playlist ยังคงอยู่กับ DJ แบมนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอยู่ที่ลอนดอนวันนี้ฝนตกพรำๆคิดถึงประเทศไทยมีเสียงเพลงเป็นเพื่อนยามเหงาฝากทักทายคนไทยด้วยนะคะที่ฟังกรีนเวฟอยู่เหมือนกันคุณโอราโอร่านะคะส่งเข้ามาขอเพลงเพราะเดี๋ยวเล่นให้ฟังกันในชั่วโมงหน้าด้วยแล้วกันนะคะ
1: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: Green News
1: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
5: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News ค่ะจีนค่ะเขาบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ว่าด้วยการคุ้มครองความลับทางการค้าโดยขยายการคุ้มครองครอบคลุมไปถึงข้อมูลอัลกอริทึม AI และ Source Code เป็นครั้งแรกเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วค่ะก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่กฎหมายของจีนให้การคุ้มครองสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสกัดการรั่วไหลของเทคโนโลยีและทรัพย์สินดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงโดยการปรับปรุงกฎในครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากข้อมูลอัลกอริทึมและเทคโนโลยี AI กลายเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่มีมูลค่าสูง

0: จากความรู้สึกเดิมๆนะคะอาจจะคิดว่าความเหงาเนี่ยแหมมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะทนไม่ได้อยู่ไม่ไหวถ้าไม่มีใครสักคนนึงหรืออาจจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นคนใกล้ตัวอะไรแบบนี้นะคะแต่เวลามันทำให้เราเรียนรู้ค่ะว่ายังไงเราก็อยู่กับความเหงาให้ได้ให้เป็นในที่สุดแล้วนะคะนี่คือเพลงที่คุณอยากฟังในคืนนี้คงจะบอกกับตัวเองนะคะว่าจดหมายจากความเหงาเพราะว่าเรามีตัวเองหรือว่าตัวเรานี่แหละค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันและที่นี่ยังคงมีเพลงเพราะให้คุณได้ติดตามกันด้วยนะคะชั่วโมงที่2แล้วค่ะฟังเพลงกันยาวๆต่อเนื่อง DJ Playlist อยู่กับ DJ แบมที่ Green Wave
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your Request โดยทอ.ส.มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงช่วงท้ายนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าคืนนี้เพลย์ลิสต์มีแต่เพลงเศร้าน่าจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้นะคะให้ฟังกันเป็นชุดๆเลยนะคะเศร้าจริงแต่ว่าเพราะจังขอบคุณมากเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกอย่างที่คุณบอกจริงนะคะใครที่กำลังเดินทางอยู่ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังส่วนถ้าใครอยู่ในบรรยากาศฝนกำลังตกไปด้วยเพลงกำลังเล่นให้คุณได้ฟังไปด้วยก็ขอให้มีความสุขในคืนนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามในช่วงของดีเจแบมที่ Green Wave พรุ่งนี้เจอคุณอีก1 วันสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Passage ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: ต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตให้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมจังหวัดพะเยาค่ะพบนกเป็ดเทาพันอินเดีย2ตัวบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำภายในอ่างเก็บน้ำแม่ปืมนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและแหล่งน้ำในเขตอุทยานแห่งนี้ค่ะสำหรับเป็ดเทาพันอินเดียจัดว่าเป็นนกน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามและก็โดดเด่นมีลักษณะเฉพาะนะคะคือปากสีดำพร้อมจุดสีเหลืองบริเวณปลายปากลำตัวสีน้ำตาลอมเทาค่ะพอกางปีกบินเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นแถบปีกสีเขียวเหลือบตัดกับขอบสีขาวชัดเจนคือนกชนิดนี้ขึ้นชื่อว่ามีความระมัดระวังตัวสูงมากแล้วก็เข้าใกล้ได้ยากคือเดิมเนี่ยเป็นนกอพยพนะคะที่จะพบในไทยเฉพาะช่วงหน้าหนาวในจำนวนที่น้อยแล้วก็พบเห็นได้ค่อนข้างยากปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คำว่าตาคือหน้าต่างของหัวใจได้ยินบ่อยมากเลยอยากรู้ว่าในทางการแพทย์คำนี้มันเป็นจริงไหมนะ
0: ในมุมของวิทยาศาสตร์การแพทย์ดวงตาเป็นอวัยวะมหัศจรรย์เชื่อมต่อและสะท้อนความผิดปกติของระบบภายในออกมาให้เราได้เห็นชัดเจนที่สุดเลยล่ะค่ะพี่อ้อยเวลาที่คุณหมอใช้กล้องส่องเข้าไปในตาที่เราเรียกว่า indirect optomoscope เพื่อที่จะดูจอประสาทตามันคือการที่หมอกำลังมองเห็นแม้กระทั่งหลอดเลือดที่อาจจะดูได้เลยว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นสโตรกหรือเส้นสมองขาดเลือดหรือเปล่าคะพี่อ้อย
1: ดวงตาคู่เล็กๆของเรานี่โกหกไม่เป็นจริงๆนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพี่อาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่อาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

โฟลว์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: 嘴巴。
1: ยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: กลับมาเจอกันนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์หรือว่าเทปโก้ค่ะซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิเริ่มระบายน้ำเสียปนเปื้อนนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้าลงสู่ทะเลอีกรอบนึงแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเป็นการระบายน้ำเสียรอบที่20แล้วนับตั้งแต่ปี2566ซึ่งรอบล่าสุดนี้นะคะจะมีการปล่อยน้ำเสียประมาณ 7,800 ตันลงสู่ทะเลโดยมีกำหนดไปจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้ซึ่งน้ำเสียเหล่านี้เนี่ยนะคะจะปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีทริเทียมอยู่ประมาณ 1.3 ล้านล้านเบคเคอเรลค่ะถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านนะคะจากกลุ่มชาวประมงแล้วก็คนที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นรวมถึงประชาคมระหว่างประเทศแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังคงเดินหน้าต่อซึ่งปัจจุบันมีน้ำปนเปื้อนถูกปล่อยลงทะเลรวมเกือบ 1.5 แสนตันละค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วอชเอ็กซ์เพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: อ้าวปอหน้าดำหน้าแดงมาเลยนะคะวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาแน่ๆแล้วนี่ทากันแดดมาด้วยไหมคะเนี่ย
2: สารภาพเลยครับว่าลืมทามา
1: อย่าประมาทเลยนะคะปอเพราะผิวไม่แดดหรือว่าซันเบิร์นความเสียหายถูกสะสมไว้ถึงลึกระดับ DNA ของเซลล์ผิวเลยนะคะถ้าเป็นบ่อยๆเซลล์จะซ่อมแซมตัวเองไม่ทันจนกลายพันธุ์กลายเป็นความลุกลามไปจนถึงมะเร็งผิวหนังที่รุนแรงที่สุดและที่สำคัญแสงแดดบ้านเราไม่ได้ทำให้แค่ดำนะคะแต่จะทำให้ผิวแก่ก่อนวัยต่อให้ปอขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกแต่รังสี UV ก็สะท้อนจากพื้นถนนมาโดนที่หน้าเราไม่รู้ตัวได้ตลอดค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Green News โดย
1: แวะฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์การเกษตรและทรัพยากรแห่งออสเตรเลียค่ะบอกว่าผลผลิตข้าวสาลีประจำปีของออสเตรเลียมีแนวโน้มลดลง 26% สู่ระดับ 26.7 ล้านตันนะคะซึ่งเป็นผลจากราคาปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางนี่แหละค่ะโดยรวมแล้วนะคะคาดว่าผลผลิตพืชฤดูหนาวของออสเตรเลียจะลดลง 21% สู่ระดับ54.5 ล้านตันและนอกจากนี้ยังคาดว่าเกษตรกรจำนวนมากจะปล่อยให้พื้นที่ที่ไถพรวนแล้วเนี่ยว่างเว้นจากการเพาะปลูกค่ะเนื่องจากว่าราคาเชื้อเพลิงแล้วก็ราคาปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นบวกกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งและก็แนวโน้มปริมาณน้ำฝนในฤดูหนาวที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศค่ะเรายังเจอกันค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้าเวลาของ Green News เหมือนเดิมนะคะ

องคอนเน็กสู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาวว
1: ิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night LiveMoonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ช่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับดินสุทธินาถทองชื่นองค์กรสถิติการค้าเซมิคอนดักเตอร์โลกนะคะซึ่งก่อตั้งโดยผู้ผลิตชิปชั้นนำเขาคาดการณ์นะคะว่าปีนี้ตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลกจะขยายตัว 89.9% แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่ 1.51 ล้านล้านดอลลาร์โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัททั่วโลกท่ามกลางความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยความต้องการชิปหน่วยความจำซึ่งใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอันนี้คาดว่าจะขยายตัวประมาณ 3.5 เท่าในขณะที่ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ลอจิกซึ่งทำหน้าที่เป็นสมองของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะเติบโต 37.3% โดยทวีปอเมริกาคาดว่าจะขยายตัวมากกว่า2เท่าสูงสุดเลยนะคะรองลงมาก็คือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะรอบหน้าเวลาของ Green Update ยังรออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

ันหวานเจี๊ยบไหมครับวันนี้จะรักฉันถึงเมื่อไหร่นะครับผมชอบนะชอบเพลงนี้น่ารักดีอ่ะแอนทิติมานะครับแล้วก็รักไปทำไมกำลังจะเปิดต่อไปจากนี้ครับกับแก้มวิชญานีมีแต่คำถามนะฮะเริ่มต้นด้วยคำถามนะครับแล้วก็กระพริบตาลืมตาใหม่ทีสัปดาห์นี้เฮ้ยพฤหัสบดีแล้วอ่ะเร็วไหม

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: น้ำตานองอาบแก้มจ้ะกับคาสเซ็ตคลับวันนี้นะครับมากันเต็มๆนะฮะติดร็อกนิดๆได้อยู่เดี๋ยวเบรกฟังเพลงกันแป๊บนึงครับแล้วพักกันสั้นๆกันดีกว่านะครับกับคาสเซ็ตคลับตรงนี้อยากฟังเพลงอะไรในเบรกหน้านี่แค่ชั่วโมงแรกเท่านั้นเองนะ
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่น

เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: a nightlight.
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่วัดเชกเพรส
1: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: Mีคนถามกันมาเยอะแล้วนะครับว่าเอ๊ะตกลงเราจะแจกบัตรกันยังไงเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็มิถุนายนนี้แหละนะครับมีบัตรฟรีมาแจกกันแน่นอนนะครับเริ่มคือ5มิถุนายนนะครับจะร่วมสนุกผ่าน Facebook ก่อนครั้งแรกครั้งที่1เลยจะแจกทั้งหมด10รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและหลังจากนั้นอ่ะพักหายใจหน่อยนึง8มิถุนายนจ้ะถึง26มิถุนายนเรียกว่าทั้งเดือนเต็มๆเราจะเล่นเกมกันหน้าใหม่ที่ Green Wave นะครับก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็รอฟังพวกเราเรียกสายคุณโทรมาเบอร์ Green Wave ของเรา6658377โทรติดรับเลยรางวัลละ2ที่นั่งวันหนึ่งแจก3ช่วงดีเจยาวๆกันไปแบบนี้นี่เฉพาะมิถุนายนนะครับหลังจากนั้น29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมใครที่มี 20,000 A Time Point นะครับเตรียมลุ้นบัตร2แถวหน้าสุดแบบ Exclusive กันได้เลยนะครับก็ลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะที่ atime.live/greenwave แล้วไปร้องเพลงเราก็ฟังเพลงกัน Bogie Lion กับว่านวันวาน Moonlight Lounge นะครับเร็วๆนี้เตรียมตัวนะคะฟรีทุกที่นั่งค่ะจริงๆอยากขายนะเนี่ย
1: โดย
2: ลองสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: เพลงใหม่ครับ Debut Track นะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงให้กำลังใจนะเพลงแรกในชีวิตของไอซ์รันยูเลยที่ตั้งใจส่งพลังบวกผ่านเพลงส่วนใหญ่เพลงเขาก็จะแบบสนุกสนานเฮฮาแอบรักอะไรผิดหวังอะไรยังไงบ้างแต่นี่คือเพลงให้กำลังใจครับกับทุกคนที่กำลังเดินผ่านอุปสรรคผมว่าจริงๆช่วงนี้ชีวิตมันไม่ง่ายเลยจริงๆนะฮะมันอาจจะเหนื่อยล้าได้ง่ายมากกับบรรยากาศกับสิ่งที่เราต้องเผชิญต้องพยายามออกมาอยู่ไม่ว่าเรื่องจะหนักหนาแค่ไหนสุดท้ายทุกเรื่องครับมีมุมที่สวยงามซ่อนอยู่หาให้เจอเพลงนี้ชื่อว่ามุมที่งดงามครับ

0: ครัวแพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ไปเข้าศูนย์กัน
2: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต์อร่อยเกินต้าน
6: แม่ครับปวดท้อง
7: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
6: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
8: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: แม่ครับปวดท้อง
7: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
6: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือปลอมมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
4: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
3: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
4: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
5: งูสวัสดิ์วัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
6: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
7: ้ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
9: มิถุนายนนี้เตรียมเปิดโหมด Inspire จากปฏิอัชราพันธ์เจ้าของบทแม่บ้านแห่งชาติสู่คนที่ทั้งประเทศรักว่านไฉอาสาพาไปหลงนักเดินทางที่หลงโลกกว้างจนสร้างบทเรียนแม่หายอาภาพรกับชีวิตที่เกือบเลิกแล้วค่ะแต่กลับมาปังกว่าเดิมและความไม่ตั้งใจจนกลายเป็นทางที่ใช่ของเจดเจดพิพัฒน
10: ์ Inspire Day Club Inspire Day
11: ClubInspire Day
9: เปลี่ยนทุกบทสนทนาให้กลายเป็นแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
12: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาต่อ02-669-9461
13: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเร็ต
9: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
14: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
15: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717

การบินไทยกลับมาแล้วรักคุณท่าฟ้า2569ฉลองครบรอบ66ปีจัดเต็มกับโปรโมชั่นจัดเต็มบัตรโดยสารราคาพิเศษเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็กเกจทัวร์สุดคุ้มและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ROP เปิดตัวมาสคอตครั้งแรกที่จะมาเติมรอยยิ้มให้คุณทุกเส้นทางสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดงาน 4-7 มิถุนายนนี้ณ Sphere Gallery 1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

0: กายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะ
3: คลับไฟเดย์ศุกร์นี้4ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage บางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็น
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: แวะฟังด้วยกันนะคะเวลาของ Green Update กับตินสุที่น่าทองชื่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเขาคาดการณ์ค่ะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีระดับปานกลางหรืออาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนนับจากนี้ค่ะโดยมวลน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเร่งให้เกิดปรากฏการณ์นี้และก็คาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมรวมทั้งมีแนวโน้มที่เอลนีโญจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก็ออกมาเตือนนะคะให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือค่ะช่วงหน้ายังกลับมาเจอกันเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อนะคะ
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

2-3 วันที่ผ่านมาไม่ค่อยกล้าบอกว่าปลุกเลยฮะเพราะว่าหลายคนอาจจะตั้งใจหลับอยู่นะครับแต่ว่ายังให้กรีนเวฟอยู่เป็นเพื่อนก็เลยเปิดเพลงแบบเป็นเพื่อนเบาๆใครอยากตื่นก็ตื่นใครอยากนอนก็นอนแต่วันนี้น่าจะต้องทำหน้าที่ปลุกนะครับ6 โมงกว่าแล้วนะปลุกหลายรอบแล้วนะมาตั้งแต่5ครับยาวไปถึงตรงนี้ด้วยครับผ่านไปกับรถของเล่นกับเสือโคร่งแล้วก่อนนั้นคือ ETC กับแค่เธอยิ้มนะครับ

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B ProPack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

0: เพลงแรกๆเลยนะฮะที่ทำให้เราได้รู้จักกับเสียงร้องนี้ก็คือ Unlovable นะฮะกับวงไม้นั่นเองยังคิดถึงนะคิดถึงเพลงดีๆคิดถึงเพลงแบบแนวนี้นะฮะจากวงไม้กันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคิดถึงก็มีเพลงเพราะๆที่เขาตุนสะสมไว้ให้เราฟังเยอะแยะเลยอยู่พอสมควรวันนี้มีคนอยากฟัง Unlovable นะครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Percage ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
4: Smiley Request
3: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
5: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
0: เป็นเช้าวันพฤหัสที่หลายคนรู้สึกเหมือนเป็นวันจันทร์เพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นทำงานแปลว่าลายาวใช่ไหมล่ะอ่ะลืมตามาเริ่มต้นทำงานหรือบางคนเพิ่งมาโรงเรียนวันแรกของสัปดาห์ก็เป็นปลายสัปดาห์ซะแล้วนะครับก็สบายดีทำแค่2วันเองแต่ว่าได้งานอยู่ใช่ไหมอ่ะต้องถามตัวเองก่อนนะฮะตอนเด็กๆอ่ะบางทีไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกมันแค่รู้สึกว่าได้หยุดคือจบอ่ะแต่พอโตแล้วผมก็จะมานั่งนึกถึงเรื่องอื่นแล้วผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหยุดเยอะแล้วเราได้งานเปล่านอกจากตัวเราได้งานแล้วองค์กรเราได้งานหรือเปล่าองค์กรเราได้งานแล้วประเทศชาติได้งานหรือเปล่าเพราะจริงๆเราหยุดเยอะเหมือนกันเนาะอ่ะแต่จะพยายามไม่ชวนคิดเยอะมากก็ได้นะครับก็สบายดีพักยาวๆกันไปนะครับเที่ยวแล้วก็กระจายรายได้กันไปรวมถึงใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันไปนะครับซ้อมๆมือกันมาจนวันนี้คิดว่าหลายคนน่าจะพอคุ้นๆเคยๆกันบ้างละก็แม็กซ์อยู่นะครับที่รัฐบาลช่วยออกให้คือวันละไม่เกิน200บาทคุ้มสุดก็คือใช้333บาทรัฐก็จะออกให้ 60% เป๊ะตรงนั้นนะครับมาถึง Smiley Request กันครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินและ Securin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Securin ครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: จะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับบอกเลยว่าเราไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่เริ่มต้นมี 10,000 บาทก็เริ่มต้นออมได้เลยนะครับกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับเริ่มต้นฝากเพียง 10,000 บาทนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแต่ไม่เสียภาษีนะดอกเบี้ยสูงสุดคือ 1.10% ต่อปีเลยสำหรับดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนอ่ะมันมี9เดือนกับ11เดือนนะมาฟัง9เดือนก่อน9เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านนะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำคือ 1.11% ต่อปีแต่ว่าถ้าคุณฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปดอกเบี้ยขึ้นนะจะขึ้นมาเป็นรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.17% ต่อปีครับเมื่อสักครู่9เดือนมาดูเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนกันบ้างถ้าเป็น11เดือนแล้วเงินฝากของคุณน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.23% ต่อปีแต่ถ้าฝากเกินล้านขึ้นไปก็รับดอกเบี้ยเป็น 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.29% ต่อปีครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าและให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้วันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2519ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว Good News
1: ก่อนจะเข้าสู่ Green Morning Show กันนะฮะสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับทุกวันของการรักษาเนี่ยมันอาจจะเต็มไปด้วยคำถามความกังวลความไม่มั่นใจสิ่งสำคัญมันเลยไม่ใช่แค่การรักษาครับแต่คือการที่เรามีทีมดูแลที่พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลานะครับที่โรงพยาบาลวัฒโนสถCancer Hospital ครับเขาให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยภายใต้แนวคิดคือ Care Beyond Cure ตั้งแต่การคัดกรองวินิจฉัยโรคการวางแผนการรักษาโดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพนะครับร่วมกับพยาบาลและบุคลากรเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งโดยเฉพาะเนี่ยนะครับพร้อมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ใช้ในการดูแลรักษารวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวตลอดกระบวนการรักษาด้วยเพราะผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการและก็การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันการดูแลของที่นี่จึงคำนึงถึงในทุกๆด้านทางร่างกายและจิตใจและการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงของการสู้กับโรคมะเร็งด้วยเช่นกันโรงพยาบาลวัฒโนสถ Cancer Hospital โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทรปรึกษาได้นะครับ1719
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือ

0: ี้ย 0% 2ปีซื้อซับรับฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าชุดใหญ่ทันที
1: เสาร์ที่6มิถุนายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8:00 น.ที่ทอ.ส.สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
2: ไปค่ะพี่คุ้มไปลงทะเบียน

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร

บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fevic แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: พา
1: พาพา
2: ไปมูขอพรองค์สื่อกงเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองปัดเป่าโรคภัยติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
5: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
8: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
7: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวัน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: นี่คือเวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นเพื่อเป็นการปกป้องเด็กๆจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์การล่อลวงทางออนไลน์แล้วก็ภัยคุกคามทางดิจิทัลอื่นๆรัฐบาลมาลดีฟค่ะเตรียมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางประเภทโดยจะมุ่งเป้าไปที่แอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงต่อเด็กนะคะโดยรัฐบาลบอกว่าจะปรึกษาแล้วก็ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงบริการของแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับกฎหมายของมาลดีฟค่ะโดยในช่วงที่ผ่านมามีหลายประเทศนะคะที่บังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุสำหรับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียบราซิลอินโดนี